0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:00 น. 10:00 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

0: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
2: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยายนเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาคม
1: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
3: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2บาท40สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุน เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2.40 บาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
0: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7 จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่1สำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้า ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
4: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2จบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีซสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนทุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านรอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านรอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวัตนาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านรอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลธีรรัตน์กุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก่อนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะ มืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเอา1พายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 น
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thหรือ welfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชน โดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
0: ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
19: สวัสดีค่ะคุณตติยพัฒน์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
20: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
19: ะ
20: เพราะว่าของสกร.เนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
19: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
20: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงเนี้ยไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกร.ทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
19: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกศร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
20: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานะภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
19: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
20: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกร.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่า เป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกรอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
19: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
20: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกลเลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
19: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
20: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์นะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกตั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
20: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
19: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
20: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
24: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
23: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
25: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
23: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึง ชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกประหลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
3: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกับระบบนิเวศมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขเป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นๆซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกตรงหัวจุกอีก40ที่ที่เหลือเพื่อเริ่มหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
1: ผลสำรวจพบมีนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียน รายงาน
4: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
6: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแกรงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแกรงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแกรงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
8: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแกรงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่ส่วนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการเมืองการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการเมืองการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการเมืองการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
6: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
10: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษา

เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนโยเยบอนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อจ้อยเรนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนเนมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยอยอบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชยอนาลูกดูยมือจอซาดูลัญญาอนาโกลุคุมยาอุตาจอซาดูจียงลังในญานีอุ้มลัวแม่บาดประชาชนยาอุดูจันนังเดลิเอแนงาขวงเกินีลุคุมยากดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวสีจอเนลแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันทางทุมไข้สมองอักเสบ J E เฮเดอร์อโมบาดาเนอุมายุญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอนิมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูเมเด
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากา

0: โอเบดาจ้า
1: โอเบโชเฟอร์
0: เบิร์ซุงค่ะ
2: ปกว่า
0: เนาะจง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Alors, il y a un autre qui a pas à dire, on dit, à moi, j'ai, il y a eu, au tout à ma, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, ยนันนาและเยลานเนโกลากเนยยันยิและอายามยาดเนพยาทพุทธจุลเมยยันยิงานางาจิเมนานิมดอและไทพนาพิกตุงและลอยยันยิอาเจอชนะคนนี้ชื่อมือคามามายันยิงานกันตะนางามาเนมยมดูและพายดันเนมายันยิงามาเนมยมดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ ยูนิวแม่นาคนนี้สวทเชียงใหม่และงานเยนิวน่าเยนิน่าหันยาพอนาคนนี้บอกเกลือกกคู่มาคอแล้วกคู่งานลอยยูเอเอ็มที่พายุยาสิเชโกกิโลเฮและงานเยนิวน่าเยนิจังกาจีจะน่าคนนี้นักกาคนนี้ก็จะแม่ยูดูช้าเช้าคนนี้รอจะมีงานซุ่มยี่สี่กูจะมีสี่และงานเยนิวน่าที่ต่อพอนาแล้วส่วนตัวแล้วพอนในไทยลอยเยนิว แห่งกันในตนาดีมาขานเนอและพายดันในมาเยนิวอดีมาขานเนอในนั้นอยากกระงายเยนิวสี่สี่บาลามอที่โคลอไทยพนักคนนี้วันศุกร์และยังไงเยนิวอันนั้นคนนี้ยิ่งเชื่อกระลักกระดาคมยิ่งพังอายากูเชื่อลอยเยนิวเฮ้ยสิคนนี้เฮ็ดดีกระลาแม่เยนิวใจกูนั้นคนนี้ไทยพนักคนนี้เฮ้ยสีนักคนนี้จีเมลอยเยนิวน่าเยสีแล้วพายาตัวละแม่เยนิว น่านิวโซคนนี้จะกาจิวแม่นี่เลยมันทำมาเยี่ยนิวก็มาเกลี้ยมินาโดยเฉพาะที่บุ้มเลยบินาหาเนี่ยก็นุ่นเลยจะกาจิแล้วเลยมันทักกาพัชจ่าดันเนี่ยละมาเยี่ยนิวโดยเฉพาะบุ้มน่าคนนี้อดูที่ลาจิโรเทียเยี่ยนิวที่โควิดน่าจะมาเยี่ยนิว

แล้วอย่างนี้ตัวชาวบุ้มเยอะอาดูเจแต่อาดูที่ลาเจอันนี้น้องเบนในช้างถางายอย่างนี้ว่าอย่างนี้คนนี้น่าเบียดดูแลอย่างนี้อย่าพ่อน่ากลังหัวมาอย่างนี้ติดต่อพ่อมาแอบบอกคือมาคบพ่อมาแอบบ้าเฟซบุ๊กพ่อเยอะไอ้เย่พวกเราส่วนใหญ่ละมาแอบอย่างนี้เฟซบุ๊กพ่อเยอะกดไลค์กดแชร์แล้วเงี้ยมาเจออย่างนี้ที่มาค่ะยกก็อะไรมาล้างอ่ะอาพันธ์มาเจออ่ะอาชัวร์จีน่าอาพันธ์เจออะที่มากดไลค์กดแชร์แล้วนะที่มาค่ะยกก็อะไรอายามจะน่าหาญาติหน้ากบิมอภัยเลยกูไล่กูเชเลยกันยามแม่เย็นยิวอยู่พอนักเลงมากันในตอนนั้นจะกาจีเลยไอ้ด้านในมาเย็นยิวกระเป๋าเลยมึงถามนะคนนี้มีจ้างก็กลัวเย็นยิวไฟฟ้าเลยอันที่มาเธอที่หันหน้าคนนี้ถ่ายลงเจคงเก่าถ่ายลงเจแล้วคงใหม่แต่ลงเจแล้วไอ้เธอเย็นยิวอากือคนนี้คงเก่าคงใหม่แล้วแม่นี่รู้ดื้อของไอ้เย็นยิวกูเป้าอันที่มาลงเนี่ยที่กันนะก็ลงแล้วที่กันนะก็ทะลุแล้วตัวนี้มินาเนมาลาณก็นี่คงเก่าก็นี่คงเก่าตัวนั้นอยู่อึดงาลอยอยู่หึดก็นี่ลงเจยเนี่ยคงใหม่ก็นี่ลงเจก็เนี่ยลงเนี่ยลอยอยู่บาสวัสดีกะเห็นลาเลพยานาดนาดพชาลินาลอยอยู่หึก็ปาบิโลนานี่เชเนงาเนี่ยก็ปาเจอลานี่เชเนอุปาสุมเชตีกนี่ลอยอยู่หึเสียงบลาเสียงหึลงเนี่ยลอยอยู่คงใหม่ดคงเก่าตัวนั้นก็นี่เห็นแล้วที่มามีจาตัวที่นี่ว่านักคนนี้ที่เจี๋ยเลยไม่ใช่นี่ตู้เย็นนะตู้เย็นแต่จะบุรอย่างนี้ถึงมีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาเกิดเจน่าลอยอย่างนี้สมญาตัดเชิงอ่ะบาร์ละเฮ้ยตัวก็เจน่าลอยอย่างนี้รัฐบาลคนนี้ห้องแอร์บาร์โลเลยยังแอร์บิ๊กมาเลยไล่เก่าถึงน่าลอยอย่างนี้บาร์หุ่นสีบาร์นั่นเกิดยังไงอย่างเงี้ยเฮ้ยจืออันนี้มาจืดสุดท้ายมาบีเจนี่ลอยอย่างนี้สมญาตัดเชิงอ่ะบาร์มาบีเจนี่เฮ้เลยก็ยังเดินแต่จะยานาคนนี้อุปกรณ์สีบาลานี่ตานาลอยอยู่เฮ้เลยอายุมานาใช้ไฟฟ้าฟรีและบุตรไม่ลอยอยู่กันที่คู่บุตรไม่ยังเงยพักกึ่งหัวลอยยังไงอย่างเงี้ยห้องเงยบารุลอยอยู่น่าคุ้มใหม่ดึกคนนี้แล้วลงฐานในลอยอยู่หึมน่าคุ้มใหม่แม่อายุมาเยอะและไปเชื่อเมียเชื่อเมียผู้หลายดองมีลอยอยู่อุปกรณ์ติดเสียงบิ๊กมาเจียอย่างเงี้ยไล่ใหม่ดึกน่าอยู่สื่อดึกน่าลอเฮือดนาลอยอยู่ก็ไปอย่างเงี้ยบิ๊กมาแล้วนะบาสวัสดิกาเห็นแล้วไปจังทานกาพัจเจชาเลดงอะไรอย่างเงี้ยน่ะฮึก็น่ะฮึจิลอยอยู่อาจจะกูเจดนาบ่อยู่ชอบบ้าเลยน่ะคนนี้ฮึดนาอยู่วันน่ะแล้วก็ไปมาลงดูก็ไปสวัสดิกาเห็นแล้วไม่ยาดลอยอยู่ฮึดนาอยู่วันน่ะแล้วนี่ยาหนูมากูเจน่าล้อสมบัติบิ๊กคาลิมาเลยง่ายเนี่ยฮึดน่าลอยอยู่ฮึน่ะคนนี้มีจักรก็ง่ายเนี่ยน่ะฮึก็อย่างนั้นน่ะเขาอยากหอจีลอยเนี่ยที่มาบักคนจนเลยเธอแล้วอายุมันเนี่ยอาจจะเจ้าน่ะลงน่ะก็ลงยืนยันน่ะก็ยืนยันเลยง่ายเนี่ยฮึบ้าที่ป่วนน่ะคนนี้ที่มาลูกเขยผู้หลายยาเจเลยมายาดูเลยเธอเจออายุมันเจอุมยาจีก็กอยามอมีรอยอยู่อภิชมกนี่อีอติเดนากนี่เป็นลงแล้วเนี่ยสิกาก็จอแล้วก็มีเนี่ยอายุมาจีทนนายอิมพับิสามาแรงไงอย่างเงี้ยบาอะเพื่อพอเนี่ยตัวเอ็ดด้านเนี่ยรอยอยู่ปลุนะปลุแล้วผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยแล้วตัวก็เลยอีกครั้งอยู่หาจุกาเล่เล่บิลมาจีอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยก็อยู่นาวงั้นเนี่ยมาเอ็นเนี่ยเมื่อหุ่นเองกัดคนนี้กัดเจอคนนี้จบบ่อยอย่างนี้มันกัดเจอดูนะคนนี้อายุมาเอ็ดด้านเนี่ยผู้ช่วยนะผู้ช่วยแล้วปลุนะปลุแล้วก็เลยเอ็นเนี่ยบิลมาเจออย่างนี้น่าอายุมาเจอฮึก็บิลฮึอันนั่นแหละอันมีมีฮึก็เล่ลงท้าฮึอันนั่นฮึว่าเล่บิเจแล้วอายุมาเจออุ้มยันในบิลูเนี่ยพายแรงอะไรเนี่ยคุณรู้ว่าน่าขยายแรงอะไรอย่างเงี้ยฮิวเออันที่มาคนนี้ยารู้ไหมอย่างเงี้ยก็ไปอายุมันเนี่ยเออดูรู้จะดูเงื่อน่าอายุมันเจอฮิวเออมาพับิสามาเจอรอรู้ผู้หลานยิ่งก้าวยากเลยมาพับิสามาเจอน่ารู้ผู้หลานห้องแอบในยิ่งเชี่ยวหูฮิวเออใช้อยู่เต็มปีฮิวเอออายุมันฮิวแล้วอินยูน่าอายุมันเลยจะสอนเนี่ยคลอมองเลยนั่นตาจังก็เงี้ยอันเลี้ยมาแรงไงเนี่ยตัวเนี่ยอยู่มาเนี่ยไปเช่นเนี่ยเงี้ยนะคนนี้ก็มันนะคนนี้ลูกก็คนนั้นเรื่องปัญหาพับิจามาแรงไงเนี่ยก็มันนะอยู่มาจีอยู่ดูมาจีมันนะโลอยู่มาเนี่ยเอถ่านะโลอย่างอยู่คือนะคนนี้อันที่มาสวัสดิการแห่ล่าเลยนะบาสวัสดิการคนจูเล่ลอยอย่างอยู่แห่กันในตานะอันที่มาหึมนะคนนี้ลอยอย่างอยู่จี
ประชาสัมพันธ์พอแน่ดูละง่ายอย่างเงี้ยบาสิงคโปร์พอร้อยอย่างเงี้ยสิงคโปร์แบหยงเลือกยังง่ายอย่างเงี้ยคือนะรัฐบาลพอแน่ประกาศละในร้อยอย่างเงี้ยงานตำแหน่งยังง่ายอย่างเงี้ยนั่นนี่ยาแต่นี่เชื่อกันเจนั่นคือนะคนในเว็บไซต์พอแน่สมัครยังง่ายอย่างเงี้ยคือก็คือดูนะคนในสมุนจอนเนี่ยบาปวชจะจดงานอย่างเงี้ยโมโหพูดละคือจะจีดร้อยอย่างเงี้ยคือนะคนนี้อะไรอับเบิ้มนะฝ่ายเทคนิคการผลิตและงานอย่างเงี้ยนั่นยิ่งหุ่มถิ่มนะคนนี้ผู้ช่วยวิศวกรจิรอย่างเงี้ยน่าสุ่มถิ่มนะคนนี้พนักงานฝ่ายผลิตเจน่าอึหุ่มถิ่มนะคนนี้ช่างเทคนิคเจอย่างเงี้ยก็เทคนิคผู้หลักผู้รู้จะจีดร้อยอย่างเงี้ยน่าสิดาน่าคนนี้เงื้อและงานลงเงื้อน่าคนนี้บลาสีเนี่ยเมื่อพาทุเดินในงานอย่างเงี้ยคือน่าคนนี้สิงคโปร์ดีหุ่มน่าคนนี้เว็บไซต์อะไรงานอย่างเงี้ยบ้างกุมประชาสัมพันธ์ก็เลี้ยงยานเนี่ยฮึก็เนี่ยอายุมาลินและคุ้มเลยยิ่งก็มันนักคนนี้จะไม่มีโอกาสมั่งเดียยิ่งเดียก็ไปฮึน่าจู่สบู่จนยานเนี่ยภาษาอังกฤษพลัดโดยเงี้ยดึงอายันยาก็มันนักคนนี้ T O E A และน่าดอกและงายันยาน่า D O E และน่าดอกและน่าจีโอและน่าดอกและน่า T H และงายันยาเจ็ดที่ปูและพายมาอย่างนี้ก็มันเว็บไซต์เนี่ยคุณรู้เลยอันนั้นลอยอย่างนี้ก็ไปอยู่หาข้อมูลแล้วก็อยู่หาจะบุรีอย่างงั้นหุ่มนะจะมีมีอดีมังงายอย่างเงี้ย T O E A แล้วน่า dot D O E แล้วน่า dot แล้วน่า G O แล้วน่า dot แล้วน่า T H แล้วไงอย่างเงี้ยก็มันนะคนนี้อายุมันเนี่ยพันเนี่ยแล้วเนี่ยบิสมาลาลอยนิวบาสุมเชติกนิวสมัญงายญากรกฎาคมหสิงห์ไปลอยนิวคือนากนิสบูจโจดรบูปวชมหกและขึ้นไปถึงอะไรอย่างเงี้ยมหุนในเรื่องโยจีในถึงปวชก็งานเราตรงนี้เนี่ยคือนากนิเลือสิงคโปร์ลอยนิวหรือฮะกับอาจจะจีดูแล้วอดีมาคือน่าอาจเจอแล้วอดีมาขยันแล้วแต่มาป่าเดียวจีน่าไทยมาอยู่จีน่าอาจเจอแล้วคุณรู้สมัยยังไงเนี่ยทุกมินเนี่ยนี่เชื่อกันแต่ก็มีรอยเนี่ยว่าเกิดแล้วปูรูน่ารอยเนี่ยปูรูน่าแล้วสิงคโปร์คนนี้คุณรู้ยังไงเนี่ยน่ากำลังจะมีมันมีแล้วมีรอยเนี่ยก็จะมีมีดูแล้วพยังไงเนี่ยจะมีมีดูคือน่าคุณรู้ปุ๊ดูหลังเงาอย่างนี้จะมีมีอันเนี่ยคุณรู้จะไม่เจอเลยเฟซบุ๊กพนันเอ๋ของเงินนักพนันเอ๋ของเงินหัวหน้าคนนี้มันร้อนนายบ่มบ่เลยเจออย่างนี้จะมีมีอันเดือดจะมีมีอันเนี่ยอาชอบบิจังเลยเนี่ยมันเงินกันคุณรู้จะไม่เลยเนี่ยมีอันจะเดือดนั่นเลยอยู่บ้านกูไม่มาตายยาบ่เลยเจอหัวหน้าคนนี้ขอเนี่ยอะไรเงาอย่างนี้คุณรู้มีอันเนี่ยรอขอเนี่ยอะไรบริษัทสิงห์อย่างนี้นะสิ่งที่ตีละเจออันมือเนี่ยตีละไงอย่างเงี้ยน่าตีก็ตีแล้วเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็ละไงถ้าไม่นาดีมาเหรออาจจะโม่คนนี้ลอยอยู่นักพนันโม่ของเงือเฟบุพนันโม่ของเงือติดต่อพนันโม่ของเงือแล้วอาจจะมาเธออาจจะพนันราชการพนันติก็ไปราชการพนันยอมมาแล้วจังเลยพายแล้วที่จีอาอย่างเงี้ยโอ้ยตราราชการแล้วน่ามาจังเลยดูนะคุณลูกมาดองอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่นาดีมาเนี่ยเขาหามโม่เธออาช่องเลยมายาบินเนตต่อเจียอย่างเงี้ยช่องเลยมายาบินเนตต่อเนี่ยยอหาจีกูน่ากูเตือนงาละเลยอย่าไปเชื่อจีเนี่ยลอยอย่างเงี้ยไปเชื่อจีเนี่ยยอมไม่พากูเนี่ยเขาก็มาลงนี่เลยงาเลยเฮิมสุดโตยงาเลยจังพากันยังงาเลยเนี่ยมึงน่าก็อาดีมาเนี่ยมาเงื่อจีฮอมโมเนสุดโตน่าลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยยอมบ่มบ่เลยงาอย่างเงี้ยถ้าไม่นาเสือหงจีฮอร์โมนาที่มาหางเงือกฮอร์โมนาคนที่ทำสุดโตแล้วไงยังอยู่หางเงือกแล้วไงดันนู่นตัวแล้วกูตัวจ๋อโลเนี่ยเนี่ยนู่อันนี้ยังเนี่ยมีอะไรจีจีฮอมสิแล้วอยู่หามาจังยาจีก็ลอยยังอยู่ที่มีเนี่ยไอ้ยังนี่คนนี้จะกันเนี่ยมาก็ป้าหางเงือกจีแล้วมาจังยาแล้วน่าสูงอันนี้เลยมันนะคนนี้เนี่ยมันนะก็จังยาแม่ยังเนี่ยกุมประชาสัมพันธ์พอเนี่ยทุกคนเนี่ยดูแลเนี่ยงามาจีแล้วชะกาพอเนี่ยยูดูหลายมีรอยอยู่หิมนะจันยามแม่ยันยูก็เนี่ยตอนนั้นตัวชาติบุ้มเลยบินอาหารเนี่ยเขาโน่แล้วจะกาจีแล้วเลมทากาแล้วไปเนี่ยดารามายันยูตัวชาติบุ้มน่ะคนนี้โอ้ยดูชีหิมมาชิกาหิมแล้วไงยันยูที่โควิดน่าดารามายันยู

rồi giờ nhớ tôi chào chúng chứ mà xí lê tôi phải hứa tại nhà chị là thì giờ mới tay đang à khảo phần nào rồi giờ nhiều hẹn cái này tận nhà cha gà chị lấy làm thà gà lấy phải đã này là mà giờ nhiều các bạn làm thà hôm nay rồi giờ nhiều bà thon thứ rồi giờ nhớ thì mà giá bà thon thứ bà bạc cả sự cấp pháp thôi na lấy em rồi giờ nhiều hơi chứ thì đưa na rồi giờ nhiều lấy ở chị yêu mưa chị khảo đi nga rồi giờ cảm chứ yo chu son ni chu ne na na sa de lo yin na i son ni yo chu chu ne lo yin yo he je je na sa na ko ni ba tho ji yin na u ji don nga ye nya pha ta le ti de na yo chu chu na ko lo ya jam lo hong na ma ja ji nga yin yin ho le ba tho he ja me le en ne la nga ye nya i son ni chu ne na na sa u ma ji na na sa na ko ni pha ta le ge nya me je nya ba tho he ji lo yin yo na ka pa e he na ko ni thế đợt này mà kêu ngay nhà nhà thì đợt này là chả lô lấy gà gà lấy phát tài lô lấy đợt này mà ngưng à thì đợt này mà chọn này chơi nhà là chả đợt này mà chọn này chơi tôi còn nhìn cái chú chula này nó là chả đợt này còn nhìn bắt đầu hơi chơi ngay nhà nhà thì mình này mà sinh nhà được có chỗ phải lo à thì mà khai chơi cái chú ngay là thế nó chả lấy mà chọn mà lo na tôi còn nhìn à chỉ chú chơi này cô lo sana cho na còn đi bắt thong ga nửa mà nhà ngay vậy nha rồi mà này edo là mẹ người nhà mẹ bắt thong gam gì lo vậy nhiêu na không có ba ở xứ ấy lo vậy nhiêu bị mưa chê lên cô lo à chỉ cô lo chú chơi này mà mưa ngay hơi bị mưa lại lên hơi na mà chơi nhà vậy nha na na cô có sana này rồi mà bé chê này rồi mà mỏ này à hơi bôi đi na hơi bố cô lô cái này mà mình đã là na cô lô phát tạm mà đi lấy cô lô ai đừng ai vậy nha hơn na lo vậy nhiều hơn na còn đi bắt thằng các con ai vậy nhiều ai mà thì gì đó là na thì gì em nên là mà thì gì đó là na thì gì cô lô em nên là mà lo ai vậy nhiều gì na dài dài thì mình gì à đi mà thôi thì bọn nam mà chả có là pa nga lo vậy nhiều kêu còn đi kêu thử lấy mà chả thử lấy là pa na còn nhà vô lô bị chê lấy đàn em ai vậy nha đi mà thì bố sẽ lu mà bị chê nhà chê đó ta cho nghe lấy lo vậy nhiều mới cho còn ngựa cá cho còn ngựa lấy cô lô thì bố sẽ lu bị chê na mà sinh nhà được cô lô là khá là cá gung ai vậy nha thì mình nhà vô lô bị chê na à đi mà này kêu còn ngựa mà chả còn ngựa là pa na lo nhiều là pa này hay lấy mu phải ya ya ăn lo nhiều ya ăn này sửa à, cô lúa cái giá ngay vậy nha, yêu miền nào có sửa, nó sửa phim còn đi mà giá phải lo như khác, tôi còn đi ăn chiên, còn đi sửa, ôm miếng hôm nay là bò này rồi, nhiều cô lúa là bò này, giá phiếu cũng phải giá này, nhiệt tươi này rồi, như nhiệt tươi này sửa, không chỉ mới phải béo này, cả thế này rồi, nhiều, na đi mà thử sửa gừng, giá đó ngay vậy nha, sửa gừng đó này, đó thế mà luôn á gì, lấy inu na thì gan nào còn đi có phải người chết từ lấy phải cho mi loại như đi mà thấy người chết mà người mẹ mới cho con người lấy sửa cái đó là nó còn như có sao bố nhà từ nay bị bố ngay vậy nha các bạn ở sẽ kêu tệ lấy mà trả phụ là bà ở lấy thầy bố này bố nhà từ này loại nhiều na cô lô bố na là qua khom mi khom lấy là thằng nào cả nhà bố nga lấy cô lô nhà bố thằng ngay vậy nha thì mi này na có sửa lấy bố tham gì lấy nhà đệm miệng thằng ngay đi mà anh ấy sợ cứ có đón thằng gà lo nhiều hôm nay mới phải à cái là lá của à cái bị chết còn đi mà bị là thằng phải lo nhiều sư sư sư mà trả phụ là này kêu phụ là này là thằng nào chỉ chỉ bị làm gì nhá bà thấy giá phụ là bố té mà thằng này nhá chỉ chỉ bị làm nhám gì à sếp đây là cái thứ mình này à đi mà sinh nhá à à đi mà té mà người lo nhiều có bao là lá gà chứ hôm nay sợ cứ cái mồm cô luôn ở nhà mà lấy gần nhà lo, à mà bị chết ngay mà chứ lấy phát chế độ nhà ngay nhà hư gì na hư gì hư gì na hư gì lấy hư mà trả phụ là ngay là kêu phụ là ngay là rồi mà chứ cô luôn là bán này hú bà lấy cứ cứ khai này lo gì nhiều lấy phải là nung là chế này lấy phải là biểu nhà xe gì nhà thứ mình này đi mà thứ cô luôn mà là bán này na lấy bị chết à còn người lấy là thằng là cái gu na lo gì nhiều ya gu mẹ yoga cái na lo gì nhiều à mình go bị chết à sinh nhật đấy bởi go phải mà chả ăn đấy thì mà sinh nhật bởi thì mình này yếm mu phát tư này rồi yếm mu phát tư này sáng cứ đó này sáng bố bố này cô bị già dễ vậy nha hôm nay còn đi cho ha mà nhí kêu phụ là mà chả phụ là bà nghe cô lo chăng lại ngay vậy nha na đi mà tháng cái bị chết thôi rồi yếm như à chịu còn đi mà chả còn đi ngơ phát sát tỷ là khó khu mà rồi yếm như hiểu ấy lấy yếm chỉ nào ya là bà ngay vậy nha ya là bơ ngay rồi là bơ này
葫芦拉布那地嘛，嗯哎咯，烤狗嘞，嗯哎哟，嘞烤狗那烤狗嘞，苦没有几呢。葫芦嗯哎拉布那有嘛几，啊就啊皮外嘞怕地呢，啊个几呢个几后面吧，那后面吧嘞老人有。葫芦啊地嘛几拉巴呢，没吹铺啦，没吹铺啦嘞，开呀那开呀嘞，啊写路呐，啊不都拍葫芦洞嘞老人有那嘛家伙可怕死地呐。แล้วยังไงครูครูครูแล้วแล้วให้ดูนะขอพระสติแล้วคงอะไรเงี้ยช่วยรับเบอร์นะลอยเงี้ยอย่ามาแล้วช่วยรู้กูขาดก็ป้าเครื่องแล้วก็ลอยเงี้ยพระสติดูนะพระสติแล้วก็จะให้พันในพระสติดูนะคนนี้แล้วกูขาดเลยอันนั้นเครื่องเลยอันนั้นลอยเงี้ยติดติดแล้วอย่ามาไม่ฟูมแล้วไงเงี้ยไม่พระสติแล้วเส้นใหญ่รู้ก็รู้กูขันเนี่ยพัดจังเปลี่ยนไงอยู่จีอ๋อเราละบูจีเนี่ยอยู่จีน่าบูจีอยู่สื่อเราลอยอยู่มาจากน้ามาจากคนนี้แล้วกูขันเนี่ยอยู่จีอ๋อแล้วละพันเนี่ยคุณรู้จังยี่จิงอ่ะนั่นที่เจี๋ยมาจังยาวลิใส่เครื่องมาเลยดูน่าคนนี้อายุมาเชื้อเพิ่มผู้หลักคุณรู้จังยาเนี่ยน้ำมาแล้วคุณรู้ที่จริงก็ต้องช่วยพายแล้วน้ำมาบีบอีแล้วลอยอยู่ดูน่าน่าจดนี่ที่จีแล้วกูเปลี่ยนไหมนั่นลิใส่เครื่องแล้วอยู่ปุ๋ยกูเนี่ยจีแล้วน่าคนนี้กูขันเนี่ยบีจังเนี่ยถ้ากูพัดจังเปลี่ยนน่าคนนี้มาจ่าแล้วพัสติแล้วเลยดูลอยอยู่ยศสื่อแล้วพัดจังพาหลังไงเนี่ยอยู่จีน่าละบูจีเนี่ยเครื่องต้องอ้อจีเนี่ยลอยอยู่พี่ห้องคนนี้จังดูแลยังไงเด็กขวบพัสติเฮ้ยเนี่ยเด็กยี่เด็กน่ากระเป๋าพัดจังดูยังพัดจังดูยังไงเนี่ยกระเป๋าบุตรเฮ้ยกระเป๋าพัดจังดูยังไงนาดิมาคุโรมาลาปานาลอยนิวคุโรมาลาเบน่าคนนี้ยูจีน่ากูป้าอ่ะดิมาลิเซ่เคลมาจังยานาคนนี้อุปาเตอเต้าเผาเลยอ๋อจีเน่เชื่อเพื่อเตปีจิงอาเย็นยามเลยฮิวเอ่นามาบิเกอเลยที่เจ๊ก็ต้องช่วยนี่คุโรจังยามเย็นยามตัวคนนี้อ่ะดิมาเนี่ยลาเบน่าคนนี้ฉันนี่มึงอ่ะเลยเองอาเย็นยูฮน่าคนนี้ดิมาอุ้มโยผู้ลาบิเจลอ่ะคุโรลิเซ่เคลแล้วยาลาปังอาเย็นยามนั่งกับป้าจีดิมาอยู่นั่นนายเนี่ยแม่ยังเนี่ยดิมานั่งกันจูนั่งกันเนี่ยจอมีดิมาทุ่นนั่นนั่งกันยี่เทมีรอยนิ้วกับจีจะมีมือจีมีชาชีแล้วคุณแม่ช่วยหือดจีอยู่จอน่าลุงท่านจอมีดิมาเธออาจีเยอะคนนี้สัตว์แล้วคุณน่ารอยนิ้วมือถือละหือนั่งกันละหือสัตว์จะมีหือมือมือพายหัวใจยังเนี่ยยังมือพายอับหือผู้ไรยาหัวเลยสัตว์ผู้ไรยาหัวเลยสัตว์ก็หือไอ้ยมาบัญชีไอ้ยมาบัญชีเธอเทียนนาเทียบิพังงาล่ะและสัตว์กามูอันมีเนี่ยงาล่ะเลยจะมีมีมันในจงอายเนี่ยคุโรคุโรใจเลยมันยากกว่านี้ร้อยเนี่ยไอ้ยมาสัตว์มาพ้นทางกว่านี้ก็พ้นทางมาเลยอาชัวบัตรท้ายเนี่ยคุโรยังไงเนี่ยที่มีเนี่ยมาโมโหดมาสาโหดนะคุโรที่ปนัดตัวเล่นนะกว่านี้สานะกว่านี้อุ้มยมาอย่างยังไงเนี่ยคือก็นักกว่านี้บัญชีมากว่านี้จอร้อยเนี่ยที่มีเนี่ยที่อยู่ก็ตัวมาม่าเจ้าก็ปลาลอยอยู่อายุยุบุตรามสิเจ้าที่มีเนี่ยอันที่มาสิดาเอ็บยูโอพอดเอเลมทางอ่ะที่อยู่มาม่างาเล่นน่าหาเล่นไงมาโซแล้วที่อยู่ก็ก็อันนี้แล้วก็ปัสดาโอระน่าจีเมเลคุโรเนกันน่ะที่มามาจังยังไงเนี่ยอ่ะก็คุมาโอเลเฮจีเมเลเอ็ดมาเจมาพัจจัญญ์มาเจเนี่ยคุโรเอ็ดมาเจสิดาเกินเนี่ยที่มาปุ้ยเงี้ยมาปุ้มมอญะเล่นนักบิดเทนเนี่ยอับบามจีบิเจจีเนี่ยลบเจจีเนี่ยเจ็บอยู่ไหมเนี่ยหัวจีอยู่จนอะไรดูเนี่ยไม่อยู่จนเอาหัวแต่มึงเออที่ปวนาอยู่มีบุกของเอออยู่ลีของเออแล้วแล้วมึงพัดแต่ชาทันเนี่ยลอยอยู่จะมีจะร่างอะไรอยู่ฮะหัวจีอะเขามีอย่าลุยอย่าหาเนี่ยคุณลุยอันนี้มาอายุมาอีสันนี่กาลุคุณลุงเฉาเฉาลอยอยู่เฉาเนี่ยอย่าหาลุยบลัดที่สิ่งสิ่งเนี่ยอะคุณเนี่ยออกตัวจนยังงาพลัดตัวนั่นที่ปวนาคนนี้วิดีโอพูดอะไรทั้งทันเนี่ยบ้าอยู่มาประเทศโคอันยังไงเนี่ยอยู่มือเดือยจุ่มแม่เนี่ยต้องนี่มามือเดือยอย่างละน่าจีจีทั้งภูมิอ่ะแต่ไม่เนี่ยอุศเอลอย่าหาเนี่ยที่คุยอย่าหาเนี่ยอาชมืออีมาแล้วพอชอลังเงี้ยยาบ้าคนบ้าพี่พี่ยังไงเสียเนี่ยก็ป้าเออยาโม่เออเขาอย่าโม่แต่ไม่เนี่ยนักการพน่าวิสันนิเกอมาอย่าจังไงเนี่ยแต่ไม่เนี่ยที่ปวนางเงชงเงี้ยแล้ววิดีโอพอนเงี้ยชอเจียเนี่ยที่ปวนามังเงชวิดีโอมันโมโหเออพอจงอ่ะแต่ก็ไปยังโม่ลอยอยู่เดชะเอ๋ก็โหเดชะเอ๋ก็โหก็โหสุดาอุเนละเลยเอ๋แม่นี่จ้อยเนี่ยนักการพลอยอยู่ตัวนี้ที่มีเนี่ยดีมาดีอะยังงานนักการนี่อะยังดูลอยอยู่เอ๋ก็เนี่ยตอนนั้นยังเวจีก็เลยก็หัดเจริญนะใครเช่าเลยพอนแม่เนี่ยใครเช่าก็มือเชื่อมโยงก็เช่าอ่ะนั่นมันอ่ะตัวนี้ผู้เชื่อมโยงนั่นอ่ะเนี่ยที่มีเนี่ย
흡푸네 창어타 나이너 나고니 메타메오가 예냐 메타메오레 나고니 요가 나글마 예뉴 요포나로 버크 포에마에 티토 포에마에 페북 포에마에 요포나 글마 예뉴 가나 가네 타나야 고에메 요가 나니로 이뉴 예예나고니 페야레 코코코 부카 코코코 레 우찌얌 찌가 지요 악지 콜로 요가 나로 예뉴 요가나 글마 두토마

마더미야 밤이 수셔대 자카 차동아 미정아 셔자카

0: งฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: พลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม

0: ราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านกอรมน.ภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านจือไยตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
3: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย

0: ที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: าถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5 ประตู 4 แจ่งตามแนวคูเมืองและ7 วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7 ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดอปูแบบปากัญญาโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ
3: สปสชชชเวตาชววาสีตาดมือพัดดวดขีก็มันดีแน่จ้าดันเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วปล่อยเสพไผ่ยาหอมเมแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขีนีปล่อยบาดชนะเมแวแต่ประสบูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุโกโลคนนุปูติเตอร์ตาชาเล่เล่ปลาบามาเรเลมอเฮลอเตสีเคมีบำบัดตาชาชีเชอร์ปลาแล่นนี่คือชีแจซัวพอโกปลาเปือบาดอมาเจลอซาริเซบาปลาบาดาชาทาราซีเมียปลาบาดาชาเอชไอวีดอปลาแล่เครือกิโลตะกซาซัวกูดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว

0: แทอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอ
0: ตืออีสู้อแมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสะก้อหนอ

โชเปอร์ดาวพือแวมือค่ะพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาฝ่ายแพโรดเนาะแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลอซาดีอีโทรศัพท์ตัวดตจบกระเซฟเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053276007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญต่อเตือนนาเรตปุอีโทรศัพท์แพ้ตัวดตัวจบกาเซนอกันนารอบกากอดอบกาเซเจนอตตอคอลเลอร์นอดิซอวิทยุคลื่น AM จักรโทลุยกยานุ้ยชื่อกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM1476 KHZ เนาะโอเคสกอลาซาดีอีเนาะตาเชอเกิดต่อเลอไปแฮตตัวตานอนแลกกว่าดอบกันโลกออนไลน์แฮตตัวโดดตัวจบกว่าเซแลกกันดอบกันโลกวิทยุโทรศัพท์แฮโอปกว่าเซเจเนาะดิซอตามโอเคกันดาซาตาสวีปอลเลอร์หรือโพตาโพเนาะทีนี้ก็ลือกระทานป๊อปมือว่าที่ซ้อรอักกระบัดตมือตมีน้ำที่ซ้อบาภูมิแพ้เปิดรอชิแกนอนดีเดชาเดเดเกออทัตสวีความกระโตจากความกว่าเลิกอักเรตามือจากแต่กระจอล่าเรที่ซ้อบัตรสวัสดิการแห่งราชมาชคอตนีกระทรวงการคลังปลาล้อตะกระจอเนาะให้ขอประกาศแฮตเต้กันนะดอบาคาเดกลิซอคอจะจบไปแฮตเต้กันนะเนาะดีเดชาเนอัตโตโคเต้แค่กอกาลสตับไปอีกแล้วกันนะดอกว่าตาซาวีตะเปลือกคลิปเลยเนาะแล้วกันเลยแอดอกเกอร์เคโดกันนะตาซาวีเคโดกันนะเสียเนาะเคลโชเด็กกันนะโชเนาะดีเดชาเนกันนะโชตาซาวีตะเปลือกคลิปเลยฮาเกกันนะดอตะกระจอตาบ่บ่าให้ขอด้วยเนาะ

Keterli, tasawi, lalat tepuk. Nama ko, muka tegak ulo uloki. Nah, tapi dah, kena tasawi, muka sa kena. Biti yo asanya tepuk ke, sa tepuk ke, kuah muka lo kat tapi dah. Nah, kena tasawi pelat tejo juga. Otoh hena, nah macam kau tni, perhati tak kecok. Nah, di sana bahkan ada bahasa wadikan hengrat. Nah, di sana kerasukan kerang, kedole, konsong. Nah, de ke cuko. Li คือเขาตากระตุ้มตอนนี้น้อยแล้วตัวเดอตัวโจหลอซาเดอเลิกคณะรัฐมนตรีเนาะไปดูประกาศเริ่มมือจ้าถอมือนิมือซอกิชินุ้ยเนาะวิมาเชคอตันนี่กระทรวงการคลังปลาล้อละดอลเลอร์อากอดาปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาทบทวนสิทธิ์เนาะคำพยัญชนะอาแกลเกบาคาเดอร์ปลาเลอร์เกอนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดอลเลอร์เกอแลกุลมีชุลมีชุลสาทบทวนสิทธิ์ล่าซอจานเนนอนที่เนจ้านี้เพียบปุขีเนาะแต่เวลาปาเลอร์อาลอลีที่ซอต้องมีปาเลอร์ลอลีปาเลอร์เนบัสสวัสดิการแห่งด้านโอกว่าติชีเซอร์กแกวนเนเนาะบาการเลอร์อับหลับพระรอพี่มือนี่มือซอติชินนุ้ยเพียบปุขีเนาะที่ซอแรงงานเนตันเนเลอร์เนมันตันเนียเดออากิฮิลาวดาตุเลอร์เหลือลาตุลาญาอีนามุจาคาอีอัตเตลาวดาลาซอเนาะเตวดาปาเลอร์นี้นี่เดินนี้สวมหมอเนาะต้นเนวาเดอร์เกิดเหตุแต่เชื่อกันต่อดักคิลล่าเนาะดิซอก็เป็นเยอะเริ่มเมื่อเริ่มและทบทวนสิทธิ์เนาะเมื่อเริ่มและทบทวนสิทธิ์และอุทธรณ์นุจานึกกันนี้สวมหมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดิคิลล่าเนาะดิซอเลอร์ลาสิงหาดอลเลอร์ลากันยายนเนาะเขาเป็นเยอะเริ่มแต่คิลไลเดอร์นึกกันนี้สวมหมอบดิเนาะดิเนจ่าเดอร์อาฮีเราตัดเชื้อกันต่อดิเนาะดิเนจ่านี่แล้วก็เลยยื่นอุทธรณ์เนาะทบทวนสิทธิ์เดินแลกเกเนาะแลกเกตัดเชื้อกันต่ออาฮีเราแวดดิเนาะดิเนจ่าเดิมจุดเตะเดี๋ยวไปจุดคุณปุริเดี๋ยวใครแต่ละซอเนาะแต่ใครเขาเป็นยังที่ชอบแต่ละเนียนๆเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียบปูเขียโอวดาติชีเซอร์ก็แกวมเนาะติชีเซอร์ก็แกวีมือนี่มือซอติชินุ้ยเพียบปูเขียปรับพระเราแวดดันแลกเกเลยเล่นหนีต้นหนีเลยเนาะหนีสวมหมอต้นหนีสวมหมอเลยแม่หนีสวมหมอเนี่ยอากิเหตุรอเมื่อเลยสวมหมอแลดี้เนาะเมื่อจากแม่ต้นหนีระหว่างเนี่ยอากิเมื่อประสวมหมอตื่นเลือดหลายเมื่อจากเลิกกระทรวงการคลังปรับพลาลอตะกระจอดล่าซอแต่ว่าด่าเหตุรอดอ่ะตาเชื่อกันต่อดอกคิลาเขาเป็นย้อนเลิกว่าเลิกอาจจะผ่านว่าจะผ่านว่าต้นหนีว่าเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่อับปุ๊กิมนิมซอติชินุนากิหนีดิลาสิงหาเนาะลาสิงหาก็ดอลเลอร์ลากันยายนคีไลในเนสัวหมอดีเนาะนี่เต้นยันยอเลยคือเลยเคยเจอก็การเลือกปุกินนี่บัสดีการแห่งด้านในเนสัวหมอดีคีลาวีเมื่อจับเลือกปูถอนรัฐผ่านนะคะนี้เนบาแลทบทวนสิทธิ์เนาะเนบาแลทบทวนสิทธิ์แลอุทธรณ์ดอเนาะเดอะดิซอแลตลอดตักแกละเนาะอัตเวดาเฮตาชื่อกต่อเลดดี้และตุเลอร์มูนีมูซอเซชิเตอร์ลาสิงหาคมนอนดิซอตาชื่อกต่อเลิศกับเมอร์เนอร์แลกเกและทบทวนสิทธิ์เมอร์เลอร์ดิซอนเลตเต็ปหลับพลาลอดหน้าเนี่ยนึกเมฟปลาเลอร์ตาโตอุตยืนเนาะก็เกลือก็หนีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเพียบผู้เกียรติดักกับเมอร์เลอร์ตุเลอร์มูนีมูซอคีชีเนาะเมื่อจากอีคายเฮลอดาออฟฟิศอ่ะจูมือนี้มือซอเซชิเตอร์ลากรกฎาคมหน่อยค่ะเห็นรออาถอดนอนแลตุเลอร์มือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาสิงหาคมหน่อยที่ซอบากาโอตลอดตะเลล่ายีก็แลเลอร์กูคุยปุ๊กก็แค่แคมตานี่เนาะดิเนจ้านี่เหตุตาเชื่อตอนแลตุเลอร์เหลือลาลาให้ขอตบิลาสิงหาคมเมื่อเลิศนั่นแหละทบทวนสิทธิ์นอนอันนั้นนอนเนี่ยมาเลิศออนไลน์เซจดิซอเลอร์เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเรหนอแอปพลิเคชันเป่าตังมีเรแอปพลิเคชันทางรัฐมีเรวีก็ดอบากามาเมตเซียเดอแลลอเลิศตลอดตะแกล้เลิศประผากลุ่มพัชเจลอธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หนอก็ดอเลิศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดิซอแลการย้อนหรือเลิศแลต่อเดอแลพี่เนเนาะดิเนจ้าเนเดอร์อีคันเนอแกลเกวดาเนาะดิเนจ้าเดอร์แม่ซีแม่บาเดอร์แลเนาะตุเลอร์ลาให้กอตเบดเนเนาะวีบาคาเดอร์เลอร์อัตเวดาตาบาการเนเนาะบาการดิซอปุกิตาติตาเปิดทอมอตตูโอระทอเนาะมอตก้าอลลิลี่หน่อยค่ะนี่แต่ว่าดาอากเกลกิเวดาลซอดิซอมเลกาอมตกาอันนี่ตะลึกเยอะเลิศนี่คิชิอ
à mà ta từ anh nị từ lơ khi lơ từ chi dẹn nị vì mà ta từ tao cá bà cho nó tao ổ lơ ha gù ha gò li ta khai đờ à cái cái kia đã lơ xóm mơ lơ nên nị lơ bà sở đi can hẹn rát nó đó là gà nơi cha lô li mới trả nên tên nị lè ôn nên tên nị lè lơ ta lo ta cái lơ khốn sống vào đi sao ôn loi ta nị đờ đi cả nên bà lè tôi được tôi cho lỡ sao được khốn sống đó thì đó đi sao cầm bà mà đi chờ lò nó đó lớp gà เลิกแก็บกับพี่โลมาโลตาแกนักเรียนนักศึกษาเนาะเลิกมาโลก็สอนนอเนาะสกรเนาะเลิกปากก้อยดันเลิกไข่อีเนเดิมอากาศเหตุอากาศแกลกิเวดาลาสอดอตมือเลิกให้บาที่บาดัวเดิมบาสวัสดิการแห่งราชบาเนาะดอกบาค่าเดิมเลิกกาเคินนี้และสุญญปานี้อากาศอ้อทอตันลอตักแกล้มมือเลิกบาดอกผู้แวลเลอร์ตัวกอดติดตาบาคาเดอร์เกลและทบทวนสิทธิ์และแกลเกหนอมือเลือดและตลอดตักและตัดต่อที่เลอร์อำเภอเนาะอำเภอแต่อำเภอเขาเลือดโนโออากอยดาเลอร์วันสต็อปเซอร์วิสเนาะดินิจ้านี่กินย้อนเหนือเดอร์ปลายที่ซอเลือดโนโอเนาะโนโออำเภอและตอนเดินและล้อพี่อำเภอพี่นี่เกิดตัวและตัดต่อตัดบัตรและอาตอลวะเนาะอันนี้อากินย้อนมาก็อีกคันนี่เพียบบุกิเมลเลอร์ธนาคารวีตัววีรีนอบากาแต่ซะดิซอฮาลคอปตีโอเลปาและโทรศัพท์โอยาแต่รับซะเลเลอร์ธนาคารวีเลียธนาคารแต่ตัววีดิเนาะเนบาเลเลอร์ขนส่งดิเนาะตะแค่นี้อากึกก็แค่ชิแกมจันและสุญญาปาดิซออาไม่โอโผเดปดุพกรรมตามวีเลอร์อำเภอนี่ก็ออทอตลอดตักใกล้ตตอเนาะดิซอเมอร์เดนและอำเภออากอยดาเลอร์วันสต็อปเซอร์วิสตะแคเมอร์เดนและตตอก็เติบเป็นดิซอและทบทวนสิทธิ์เนาะวีตาติตาโอทอและมีและจาดิซอบาราบาคาเดมอตอติมตอกาบาราบาคาเดตลอดตักแกล้เนาะบาราบาคาเดเลอร์อับปืดขอเลิกตัวมือเลิกนั่นเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแรกแกลกีตตอขอเลิกอำเภอนี่เด้ออาเกิร์มาเวดาตตอนอนแรกตตอวีเกิดเตอจากนี่เนาะที่เนจ้าเนี่ยเขาก็หน้าตากระจกกลวยเมื่อจากใครเนี่ยเลิกตากระจกล่าเกดิซอปาเลิกเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลาปุกีเนาะวีประปรับทะเลาะมือนี่มือซอติชินนุ้ยเนาะที่ซอเนื้อผ่านเตอผ่านที่ซอเนตเนเนอร์เมื่อกันนี้สวมหมอที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและตื่นเลิศลากันยายนเนาะดินิจ้านี่สับพี่นอนแลสวมหมอเนื้อแควเดือกินเนาะแฮตเตอร์บัตรสัญญาเงินหน้าโอเวอร์ดับเพื่ออีบัตรค่าเดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่บัตรคอกระหน่าตะกระจอกทอโบเนาะอักแลเวดากุยๆได้ซ้อนเลิศอักเกอร์เมื่อลาเกลเนาะเกลเดอร์ปลาเลิศเกลเลิศกันนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสุญญาปากกุยๆเนาะอีกค่ะเด้อแฮตเตอร์บัตรสัญญาเงินดับเพื่อแหวนเมื่อกาพาร์ตี้เพื่อพี่โอเวดาเปรอีเนาะกันนะดอกกว่าตาสวิดอเตอเพลคีเพลเนาะ

เนาะคือตือเวดาลีตาซาวีคอพี่กาปุหนอเลอสระคือพออาตากว่าตาเชก็ต่อคู่เมื่อกี้หรือมันจะจะแต่เราตากระจบบักค่ะเดอกลิซอกอชิกแกนหนอเลอตาตินิยายอีพระโทกว่ากลิซอกอเลอกรมอุตุนิยมวิทยาเชอคอกือบกาหนอมือนี้มือซอคิชิลุยลากรกฎาคมนี่ขี้กระโทยากยาคือชินนุยหนอมากกว่าเวดาจะถอดเลิกคือนาริโกคอตาตินิยายอีและตือเลอโกคือนาริโกคอเนาะแต่เวดาก็จะแต่ถ้าขอปาดป้าเนาะมุโคจูโอเวดาคือชีเปอร์เซนก็จูโดบาตาตอตาตะกิตวอลเลอร์เวแม่โฮซอเนาะเวกิบเวเชียงรายเนาะเวพยาวเวน่านเวตากเวเพชรบูรณ์เนาะก็จะแต่ละภาคอีสานจูเวดาดนุ่ยชีเปอร์เซนอาร์ดิเกจูเพลเลอร์เวน้องคายเวบึงการเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวมุกดาหารเวอำนาจเจริญก็ดอลเลอร์เวอุบลราชธานีก็จะแต่ละตาพระพอจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ดิเกจูเพลเลอร์เวลพบุรีเวสระบุรีก็จะแต่ละก็เวดาภาคตะวันออกเนาะจูเวดาดนุ่ยชีเปอร์เซนอาร์ดิเกจูเพลเลอร์เวนครนายกเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่เลอร์หลักขอปัตตปันเริ่มมือเฮดทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูเวดาลุยชิเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลเลอร์เวชุมพรเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเวยะลาก็ดอลเลอร์เวนราธิวาสเนาะก็จะแต่เลอร์หลักขอปัตตปาเริ่มมือรอหนึ่งนะจูเวดาดนุ่ยชีเปอร์เซนต์อาร์ติเกตเกจูเพลเลเวรัตนองเวพังงาเวภูเก็ตเวบอกอเวโลโอบุลาซาเดเวบอกอเนี่ยจูเวดาคือชีเปอร์เซนต์เนาะอีคาเนเกตากระจอบาคาเดกลิซอกอเคลเลเนาะเลตาตินิยาเอเนาะบาตบาเดเลวอกอไปลอกอตาโกลเนาะเลฮาลกอปามือบาล้อมุกูกระจูบาตตอเซเจเนาะดิเนจาเดปลอปดอลาซาตาโอชูโอเคลตาเลตาเกตาสุตาพลาคือเนาะเหตุแต่บ่บาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดาเปื้ออีกตาเชื่อกันตอนล่าร้อนเลยเชื่อกันออทอเกหรือโพธาโพตาตือตาเชื่อกันตอนเลยน้องเบมุซาพีโอเดอร์โกลเดเจแค่มาหาแฮตุกอลซาดอเดียพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะแพลเลอร์วิทยุคลื่นหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตอนล้อเนาะคือนารินุ้ยนารีเนาะฮาลโกปานี้ซาบินาดึงเฮลโอเกสกอลซาเนาะกันนาเกหรือโพธาโพตาตือตาเชื่อกันตอนเลยหลอปาลซาเปอีตามเรื่องเนาะ

भोलो का साथ ना।

ตาสาทะลาตุเจ้าอยู่เจ้าโลโ

necesidad. De la paz.

ne tunde. Kula o ne tunde. Ne tunde.

Petite.

0: ้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมี

0: เน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้น49%และคนไทยถือหุ้น51%บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแม้ทางนิติวินัยจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นบรรยากาศเช้าใสรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
2: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึกและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรัตน์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุคาบอบริเวณโรงพักเก่าตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
11: ออยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: ก้นกูก่อนไงจับลงมาแล้ว
1: เราเกิดมา
0: ก้นเจอมีตังฮัทหนึ่งเขาโป้ยจังจานขึ้นปดโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นลูกค่ะนะพี่น้องได้ให้เขา
2: 1 2 3 4

เหมือซุ้มค่ะเหมือซุ้มพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มช่วมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมเขายิ่งโมขาวนวลค่ะพบทบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเซย้อนจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮาลีเซออนต้อนเสเก่ากันกูก็ในค่ะอออยู่เป็นอ้วยก็เอเซจอมกันดีในเซเฮาขาก็เด็กข้าเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้ลิงยินถ่อมจอมกันในวันเหมือนในอยู่ว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะข่าวยิ่งโมข่าวนุ่นเป็นอ้วยก็อ้วยเซปีน้องเขาเขาก็หักถอมไล่ตั้งออมร่วมเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังไหนค่ะนะถอมได้เพ่งความอ่านทางแฮนฝากตอนจุดถึงปีน้องเขาค่ะ

ทนด่านในวันเมื่อในหมู่ขาวนุ่นก็เลยหางเฮียนไว้ใครเป็นก้นจึงในห้าในนั่นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นเข้าหาแน่คัดเจอขึ้นห้องเฮียนคัดเจอสร้างน้ำกัดคัดเจอเป็นก้นดีแลสู้ตึ้งได้เป็นก้นอันเปิ้นเข้าหานั่นอยู่เย้าค่ะเขาเป็นก้นมีเฮิรนคือเข้มตีอยู่เศร้าเข้มเรียบเหมือนเปิ้นในห้าอ๋อว่าองตีเลยก็เย้าตื้นเฮ็ดเป็นอะไรอยู่ค่ะเพราะนั้นเฮาหลูเลยคัดใจเหตุการณ์สีอันเจ้าเก่าเข้าใจเหลือสิเปิ้นนั่นอยู่เย้าค่ะใครเป็นก้นอันมีมุ่งห่อเฮือนมวนเสื้อในห้าเพราะนั้นเมื่อไปเตะหน้าเฮือนนั่นหาก็ห่มเจ้าเก่าร้อยร้อยอย่าเป็นแนบแตบตัดเผอลองมวนเสื้อในอ๋อว่าองตีเลยตื้นตีมีมาอยู่ค่ะใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปอยู่หลายค่ะเฮ็ดขับหมายหน้าการอันเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นมันก็เตลีมาใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งแหน่ป้อนันจึงลองอ่อนอิดก็อย่าไปพึกขั้นลูกป้อว่าอ่ำพึกขั้นแต่ย่อมย้ำว่าสู่เจ้าได้เป็นก้นมักก้นมีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ค่ะใครเป็นก้นกามดีอยู่จงใจค่ะหื้อป้อนั้นเหตุการณ์ดีนำนำแลก็เปื้อกามในลูกมาดีการกุ้ยใครเป็นก้นก็อันอุบเปิงเปิ่นแหน่ป้อนันจึงเฮาอุบเปิงเลยเจ้าเก่าอ่อนตั้งแลป้ออ่ำเฮ็ดจึงในสู่ได้อ่ำอุบเปิงเปิ่นต่างก็ไรค่ะใครเป็นก้นมนมนเซ่อๆไหนห่าป้ออ่ำลัดคามไหลตั้งตุกนั่นก็เตอ่ำไหลจะเซ่อลองตั้งซื้อป้อนั้นเตเลยลัดคามตั้งตุกยากอ่อนตั้งก่อนจ่องไกคามป่นรอดไหลย่อก็ต้องเตเลยมีตั้งซื้อค่ะใครเป็นก้นจอยการซื้อเคือเจ้าเก่าในห่าป้อนั้นจึงให้จอยไหลตู่เจ้าเก่าอ่อนตั้งก่อนแลใครเป็นก้นเขียนมันเปิ่นอยู่ห่าข้าเจอเหมือนเปื้อนแลอยากเอาเปื้อนแตงเนื่องเจ้าเก่าหนาป่นกูจะเรียกขึ้นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปื้อนลาดโดนำนำห้าป่นนั้นจึงเพิกลาดข้อความอันลีทอมข้อความอันเย็นเงเจอนั่นแลสั่งเจ้าเก่าใครเป็นก้นขึ้นใหญ่ไหนเฮาฮู้ว่าเจ้าเก่าใครเป็นสังเต้เต้ในเซป้อเฮาฮู้เย้าข้าเจอช่างด้วยค่ะแลเฮ็ดอยู่แลอ่ำหันพ่อนดีในมันอ่ำห่างให้หนังเก่าค่ะย้อนบนนั้นเฮาคาก็คัดเจอเอามาฝากปันใครเป็นก้นซึ่งเหือนว่านั่นอยู่ที่เฮาคาขึงปองให้สางนั่นเย้าค่ะลือเฮือลือใจกันช่างก่อนค่ะ

0: หึกค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: เขาขามาถอมได้ปืนหูตั้งหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอําเพ็งกําหนึ่งไม้กําหนึ่งกัดกําหนึ่งฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนําเหลืองมาอําว่าลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ําหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ําเสียและเป็นตั้งเป็นไลเตอร์นํามาเต้ๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ำอันไลซ้อนตักพ้นอําเงื้องแวไลนั่นก็เตมีนำหนักค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอํากาตั้งเป็นต่างเมียวย่อนน้ำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นน้ำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปานิลียาเปปันเตอร์น้ำพ้นย่อนเตนาวสิและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ้อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดเสือเซียนใส่ในค่ะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเดใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเดละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นดูเลยมีลองตั้งมดเสือเซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเฮาคาจ้อมในค่ะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเดทวบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไข้วัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดกระเจ้าหนังในค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอํานั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยียวหนูตาได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยียวหนูกันไล่นั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่งพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: 他那个边靠坟那个挖雷，กับเราเป็นหัวฝนฝนก็ซิงมาตกมาร้อยในเฮาค่าเขาก็ซ้ำใครเรียบเพี้ยนซ้ำใครต้องถามแหละจอมหนังโตทบอันนี้ไว้นั่นเหเฮาค่าเขาก็ตีไรมาโอมาโอกันตีมาไรมาแหลกลายตั้งหูกันหนือพี่น้องผู้ดำเนินเสียงใต้เฮาค่าหลายตีตั้งเพราะตีไรหูกว่าเนี่ยก็ว่าพี่น้องใต้เฮาลองการหากินเลี้ยงด้องจอมหนังฟิงทุ่งหยุ่มยำเฮาค่านั่นตีในตีซ้ำเต็มเหมือนกันเมื่อหนังว่าไล่หงเขาพักก็ไล่เฮิร์นได้เฮิร์นเหนือยังเปิ่งกันคล้องในกระเบื้องในแหละเฮาค่าเขาก็จอมหนังโดทบนั่นแหน่เขาก็ติดไรมาโอมาโอกันแหน่วันเมื่อไงก็ซ้ำติดไรเพียนบอกพี่น้องจอดีพี่น้องเหนือลอยสันลอยเคอในขณะนั่นแหน่ก็เขาคาติดมาโอโอกันว่าลองอยู่ลองกินลองเฮ็ดลองสร้างนาการต่างงานเปลี่ยนจังหือในเขาคาติดก็ตรงตักด้วยปามวันเหมือนในขณะเนาะมาสุงค่ะ
1: มาสุงค่ะ

0: มันเอาปากว่าปิดเนียงมายับเนียงมาย่อไหน
1: ปกติที่สนมากก็เอามากเพราะท่านย่อไหนเพราะว่าเฮ้าเนียงเองมีบล็อกเศร้าสามชิบไหนได้หลดใส่พื้นในโคเอาไว้ค่ะว่าผมนั้นก็สองสามเพื่อนผมกันเฮ็ดค่ะ
0: สังว่าก้นกินจางเฮ้าลูกเลี้ยงเฮ้าค่ะว่าใต้ว่าพี่น้องประลองเพราะเขามากินจางเขาเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันไหนลองเขาวันจะในรู้จ่อเฮ้าค่ะหรือไรเลี้ยงเฮ้าวันไหน
1: ไรเลี้ยงค่ะเขาป้ามากด้วยค่ะ
0: กำนำอันยามาเฮ็ดลูกเลี้ยงดีเฮิรนปามอนเขาซ้ำกำนำไปเป็นไต้ค่ะเป็นพี่น้องประลองค่ะ
1: เป็นพี่น้องประลองค่ะ
0: ตั้งนั้นในประลองก่อนนำหมูค่ะเน
1: า
0: ะ
1: นำเขา
0: เพราะว่าพี่น้องประลองในจึงจ่องเขาได้ใส่คู่เขามากค่ะเนี่ย
1: ใช่มาก
0: ค
1: ่ะ
0: เห็นจึงค่ะคู่พี่น้องประลองดังพุ่นสับแยงในทางอีสต์ครับ
1: คู่พี่น้องประลองดังพุ่นเนี่ยค่ะเป็นร้อยชิ้นเลี้ยงร้อยชิ้นล้ำให้ย่อยมันเป็นอันปองใหญ่ๆค่ะน่ะคู่เขาได้มันเป็นเมี่ยวมีป๊อตในมันเปิงห่างกันค่ะน้องตั้งพี่น้องติโคพี่น้องประลองได้ร้อยเงินร้อยคำว่าร้อยชิ้นแดงร้อยชิ้นล้ำได้มันปึงกันค่ะวะ
0: เหมือนพี่น้องประลองตั้งเข้าค้าในมันหรือใส่สายเดียว
1: เครื่องในเขาตึ้งมีกูโก้ค่ะกูคือเขาอ่ะ
0: อันนี้ได้ตึ้งคำเปียกหนอ
1: เปียกค่ะ
0: อันนี้ลีไรยองย่อพี่น้องประลองเขาเต็มเต็มว่าเปิ่นเปียกโคเปิ่นกันเนาะ
1: เปียกค่ะ
0: เข้าค้าพี่น้องไปก่อนลีไรเอาตอนสอนเต็มเต็มดีพี่น้องประลอง
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ถ้าว่าพี่น้องประลองกำนำนำในซื้อยู่เนี่ยในพวกข่าวว่าความคนในจองเรียบได้เจอว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอันเขาคาเขามากินจ้างกันมาเหตุการณ์ความกันจะในเอไรตั้มเจอกูอันเหงาคันออก
1: ในตั้มใจเขาเจออันยำเขาวิ่งออกวิ่งอันเรียบก็มีเหงาคันมันซื้อยู่กูก็เขาผมเจอมันเรียบในเขาก่อนครับ
0: อ๋อครับครับครับเพราะว่ามันก็ดีมีหลายเบิ้งหลายก็ค่ะเลยเนาะ
1: อ๋อ
0: ลองเนียงในอันคาเลยคู่แดดิมีข้าวสวยผีเข้าวกลางให้หน่อยข้าวในเป็นข้าวอีสานกันล่ะ
1: ข้าวในเป็นข้าวกลางค่ะข้าวกลางได้ที่เป็นข้าวกลางอู้ก่อนค่ะข้าวในคนไปเดินค่ะลูกอ๋อ
0: ตกว่าถึงเดินเลยค่ะนั่นข้าวกลางนั้นนั่น
1: ก็ถึงเดินชิบเอ็ดลองค่ะสองที่เชียงฮอนิ่งเนี่ย
0: โ
1: อ้เพราะว่าเดินชิบเอ็ดก่อนมื้อนั้นนะไปน้ำห้องข้าวในค่ะมันกึศหนึ่งล้านอีดออดให้ก่อนเก็บมาเฮ็ดหนึ่งกินใช่ไหมเป็นข้าวในค่ะเท่านั้น
0: เป็นข้าวในเนี่ย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าในการเนียงหลายข้าวหลายข้าวลงแน่ไหนเนียงข้าวเหลือสำเดียวันค่ะเนาะ
1: ยิงสวยปีค่ะ
0: ยิงสวยปีแน่มันดีเย็นดีเย็นแน่มันเข้าขาดอะไรหิวฟูค่ะหรอวะเมื่อหนังเข้าขาดแยกกันเลยหนึ่งสิบข้าวกลางข้าวนายใช่ไหม
1: อ๋อพวกมันจีได้น้ำเลยก็เปิ่งกันค่ะลูกเนียงข้าวกลางในพวกเขามันจีเนี่ยก็น้ำในเปิ่งเหลียงแห้งมากค่ะนะพวกเนียงสวยปีในเนียงมันน้ำเลิงเลยค่ะพวกเนียงสวยปีย่ออะไรเนียงข้าวนายเด็กเป็นที่สองค่ะ
0: ก็ในน้ำเนียงอันที่น้องนึกลอยเขาตั้มกันในเพราะว่ามันหนังว่าแขกเคลื่อนมาในหนังว่าได้ดีกินนั่นตั้งแต่ทางเฮียนมันจะในลานปันเอียนฮะตัวก็คือเฮตั้มกันเนี่ย
1: พวกเอาปันมือนั่นว่าได้ค่ะเนาะเป็นยึดง่อยดินค่ะง่อยวีง่อยดินเนี่ยค่ะเนาะตั้งพดพดเฮก็พดตั้มเอาเป็นอ่อมไพ่ไว้เขาก็โคให้มันซุกซุกหลีเลี้ยก็ปล่อยให้เสงมอซ่อนี่นั่นค่ะว่าพดจึงนั้นมาในกินน้ำวันเชิญค่ะวันนี้เพราะเดี๋ยวกับตัวเลี้ยวในทำยิบอ้อมทัดขนาดเนาะพอยิบอ้อมทัดในน้ำมันคึกค่ะ
0: อ๋อมันคึกเนาะ
1: มันคึกค่ะ
0: อันนั้นค่ะเขากว่าเตี๊ยบน้ำมาเฮเลน้ำดิบเฮมัดตั้งนั่นแหละอันนั้นน่ะที่คึกเนาะ
1: มันจังนั้นก็ว่างก็ค่ะมันเฮียงไหนมันกว่าที่ง่อยวีเฮเลน้ำพดพดเฮเลโคซุกซุกให้ปล่อยเฮครับสิ่งมันพอมอนั่นค่ะอันนั้นแคมค่ะเพราะว่าเพราะเขาใส่อ้อมทัดในเขาโคไว้มาใส่น้ำก็เป็นอ้อมทัดใส่ให้ในน้ำกว่ากันค่ะทั้งวันเวลาเราเลี้ยวในทำนิ่งในเป็นนิ่งหนึ่งหายลงเจอในก็ตั้งหนึ่งอันโคมอในกว่ากันแห้งค่ะนะกามันก็เราเลี้ยวในมันเก็บกว่ากันหมอกหาปักเจอในค่ะ
0: อันไหนเข้มค่ะ
1: นิ่งหนึ่งเข้มค่ะนิ่งหนึ่งในน้ำมันในจีเลยหมอกหาปอกอะไรนิ่งโคในสามปอกน้ำมันแรงค่ะนะก็เป็นนิ่งหนึ่งในน้ำมันเลิงเจอเงินในค่ะ
0: เนียงหนึ่งในเมื่อน่ะเขาขาเขาเนื้อห้องก้อยเห็นหนวดห้องก้อยนั่นปะ
1: อ๋ออ
0: ันไรเจ้ามือก็จะมันติดหยาบอินปะ
1: ว่าเจ้าหรือก็ไรเขาอะ
0: อ๋อรักษาในแค่มานอนฉัน
1: อ๋อแค่มาว่าเป็นเนียงหนึ่งน่ะมันก็สามปอกเลยห้าปอกในขณะมันกว่ากันขนาดนั้น
0: เพราะว่ากลางวันมาไหนก้นหนุ่มเขาเพื่อนหนุ่มไม่เพื่อนหนุ่มเขาอ่อนกันกว่าเหตุการณ์ในสวนในไฮในนาก้นเผาสัมเปอร์เฮือนเปอร์ลวนเนี่ยใกล้หันเขาเลือกเนียงในนั่นค่ะเนาะเลือกเนียงในตีเลยเลือกกูเข้ายามค่ะ
1: หนึ่งสี่ปีตีสองออกมาจะหนึ่งเลือกค่ะเพราะว่าก็มีอันลึงมันเหน็บลึงค่ะนะบางเจ้ายักษ์กี่ก็ลึงนะมันก็เลยเลือกค่ะเพราะได้เพราะว่ายักษ์กี่เนี่ยก็มันลึงค่ะลูกรถเก็บค่ะเข้าไหลก็เยาค่ะว่ารถเก็บก็ยักษ์หนุ่มเนี่ย
0: อ๋อยักษ์หนุ่มเพราะว่าอันไล่ปิดเนียงลันในวันอินค่ะทั้งพี่น้องหนึ่งร้อยคือของไหน
1: ไล่ปิดเนียงเลยค่ะ ตอนเลี้ยวได้เป็นปิดในซองมาไปหลีค่ะว่ะเพราะซองมาไปหลีได้เลี้ยงได้มาเฮ็ดหนึ่งแห่งร้อนรับเลือกพาวนะ
0: มันเป็นเสื่องค่ะซองมาไปหลี
1: อ๋อมีซองมาเฮก็ทำมีหลีแหลมนั่นค่ะ
0: อ๋
1: อเอายักนั่นเลยค่ะก็อันเมื่อกูปอเขายำยักเราได้เขายักซามาไปหลีได้เลยก็เฮ็ดหนึ่งแห่งสมตาได้ถันนั่นค่ะซามาไปหลีก็อยากปีป่นมาปีสองปีได้เป็นยักซองมาไปหลีนี่เฮ็ดหนึ่งแห่งได้รับเลือกค่ะนะเข้มข่าวทางดีนะคะ
0: เป็นยินบางเจอว่ากูนั่งมันขึ้นในเบิ้นบางไอ้สามสี่ยอดฉะนั้นค่ะลูกครับ
1: นั่นได้กำจะล็อกพากไว้ค่ะลูกผมมีล็อกพากก็ยักปอดๆก็บ่อะไรเนี่ยเมื่อน้ำนั่นค่ะ
0: อ๋ออันนี้เกี่ยวกับลองเนียงค่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มือข้าเขาย่ำกว่าหันได้มือป้องข้าเขากว่าเอวกว่าสูกว่าเจอกันเนี่ยพี่น้องเจ้าเพื่อนขอใกล้ๆถามว่าจ่องนี้ใส่กือเนี่ยนั่นทำมันมีป่องเจิงค่ะล่ะ
1: อ๋อนั่นในกรรมเขาสงค่ะว่าเขาเกี่ยกันเนี่ยก็ใส่มีดีอายาสารีนั่นขนาดคำพองกับหมอกินอะไรคำพองเราใส่กือนั่นค่ะลูก
0: อืมต้องในทำหันเบิ้นเสือล้ออย่างแทงค่ะของง่ายอย่างค่ะนั่น
1: อ๋อเอาหอมมันหอม
0: อันนั้นหอมเดียวค่ะเนาะ
1: หอมเตค่ะ
0: แล้วเนี่ยลองรายงานงานรีบค่ะงานหล่อค่ะ
1: งานหล่อค่ะ
0: โคเห็นหรอ
1: โคเองค่ะ
0: เสือมืออะไรค่ะเสือมืออันเขาค่ะปล่อยเนียงค่ะอีก
1: อ๋อพอเขาใส่นิ่งลงก็ใส่ง่าลงให้กำเหนียวขนาดเอาน้ำใส่ให้ก็พอใส่น้ำอ่อนทัดน่าจะเพราะเข้มขนาดมันหนดตังน้ำพดพดให้จังคาราในเมื่อไรคะวะถ้าว่ามันเปียกเปิงเตะค่ะเนาะต้องใส่แล้วใส่แล้วน้อง
0: ตอนนี้พี่น้องเลยลอยเขาในการในน้ำแดงค่ะเนาะส่วนเนียงก็เฮ็ดป้อมเย่าสมาธิถึกลงไหวเฮ็ดหน้าดังตรงพวก
1: นี้อ๋อหน้าได้มันมีปันปูปันหมอนไว้ค่ะลูกมันมีกูเฮิร์นค่ะลูก
0: อ๋ออ
1: ันเจอมีมือปันปูปันหมอนมีไว้เจนันในเฮ็ดค่ะนะเจอมีมือปันปูปันหมอนก็เขาเลยเฮ็ดส่วนเนียงไว้เขา
0: อ๋อ
1: มันมังเจอก็อันมีตีไฮตีสังก็เฮ็ดส่วนเขากลับขนาดเนาะเจอมีพี่น้องทั้งปัง
0: อ๋อค่ะ
1: เจออันมีพี่น้องก็เลยอยู่นั่นลอยเฮ็ดส่วนเนียงด้วยค่ะ
0: สังว่าเขาการมีตรงนะเหมือนก็มีพี่น้องทั้งปังเด็กอ่ะเฮ็ดโซนเข้ากับแล้วหน้าแล้วไห้แล้วจะในบริลุงอ่ะตั้งปังเนี่ยขึ้นมาวันนั้นก็เดี๋ยวอ่ะนั้นก็ก่อนนอนข้ามีเฮ็ดเอาค่ะ
1: ได้ก่อนนอนค่ะ
0: โอ
1: ้กว่ามาได้ก็อยากับปันรถเครื่องเหลืองได้ก็หลวนมังเจอได้กว่ามากเลยค่ะ
0: เพราะว่ามือกูปอกได้ก็มือรถเครื่องไปยิ้มน้ำแน่เปิ้นก่อนนอนเอาค่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก่อนนอนเอาค่ะผักวันเช้าวันจะในขณะ
0: อ๋อลองเขาน้ำตั้งจินเขาหี่เอากว่าขนาด
1: หับกว่าตังมากกว่าเช่นนี้ค่ะนะ
0: สองยามตังเห็นอันนี้ล่วงกว่านอนข้ามหัวกันไหนปัง
1: เพราะคำนี้หน้าขนาดมังบองมากกว่าไรกว่าไว้ค่ะมังเจอก็เป็นเฮ็ดผักกว่าผมไรเฮ็ดค่ะ
0: เออวันไหนฮะว่าตัดดีกว่าข้ามให้อยู่มาผักเลื่อนเช้าวันไหนทำไรเอาอีหังละลายกว่าค่ะนั่นเปียกเท่านั้นสังว่าห้องงอกไปมาเลี้ยวแน่เหมือนกัน
1: ไม่เอากว่าเขานำนั่งกินกูเจอกูลองเขาผมป้ากับมันมีผักไข่ค่ะคือบางวันเฮอันเจอเขายำใส่กินผักให้เขาสันเจอในเขาน้ำมันเจอในว่าผมลืมกว่าลองอันใหญ่ก็อันผักเขียวผักเยียนั่งเขียวได้กว่าหากินในเถื่อนเจอในก็มีค่ะเนาะ
0: มันเจอหนังผักเจอกับอันเขาค่ะเขาเดี๋ยวหาปิดกินในเถื่อนในเคยในเต็มมีสังละลายพองคันลานในเอง
1: อ๋อพอเขาในเตะผักกุดเฮมอนว่าเจอในเขาผักน้ำเจอในเขาเพราะว่าพักติดต่อนกูมิ้วมิ้วก็มันมีขนาดมิ้วอีเทมาทำเฮ็บจะไหนคะอ๋อมันมีขนาดเท่าเนี่ย
0: เฮ็บอันเดอร์บีจีในบนค่ะ
1: เฮ็บพร้อมเฮ็บต่อห้อยค่ะ
0: อืมหรือเส้นนั้นค่ะทั้งสองเลยมีเฮ็บต่างอันทั้งเนี่ย
1: มีค่ะเฮ็บถันเฮ็บแหลงจะในขนาดทำโป้เข้าโหโคนจะในทำมีเฮ็บพันใหม่จะในค่ะลูกมีกุ้งเยี่ยมเยี่ยมเขาแบบเฮ็บท็อปว่ะเฮ็บปกเส้นอะไรค่ะเนาะเฮ็บพันใหม่เฮ็บพันลินเขาเนาะเพราะว่าอันเฮ็บคนเฮ็บเยี่ยมแต่ก็มันก็เต็มมีอยู่กูเข้าเขาเลย
0: สังว่าเฮ็บอันออกมาเข้าฝนในเขาค่ะกินยาอะไรเตรียมฟองฮวนก่อนในถึงที่ที่เกี่ยกันค่ะเน
1: า
0: ะ
1: กันตะลาวะได้ไห
0: มยาเกี่ยค่ะเพราะว่ามันจังว่าขนาดบางเจอกินยาเฮ็บนั่นเฮ็บไหนบางเจอได้ก็มือว่าก่อนก็การบางเจอมันถูกเดือดร่วมแลเปลี่ยนสองคนกว่าจะในขนาดน็อกเขียวสองคน
1: อ
0: ันนั้นเขาคาที่กระโดดเลยกว่าหาปึงปูเสียให้กันไหนอีกค่ะ
1: อ
0: ยาติดต่อมือหนังเขาคาเพียวเนื้อเถื่อนนั่นครับว่า
1: อยาติดต่อเพียวเนื้อเถื่อนได้อ่อนตั้งสุดได้กือได้แก่เสียบันเขา
0: อ๋อคือใส่พักไหม
1: คือใส่พักขนาดเพราะว่าเขาเด็กหูเฮียบปูสังจะในก็เพราะมีเผือกค่ะเนาะทำพักกับจ้อนจะในขนาดยากเก่ง
0: อ๋อค่ะ

มันดาเดือดใจอําเตอร์ใจนั่นอยู่ที่ก้นก็นั่นหมอปล่อยวางเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาเมาใส่ใจอยู่ติ๊กๆในก็เดี๋ยวนักโหนักเจอนักออกอ๋อนั่นกุ้ยยินเพื่อนั้นเลยสั่งหมอปล่อยวางแหละไว้ใจก็จะเย็นในซึ่งกูลองกูอันเราเดี๋ยวมีตั้งเสื้อค่ะตั้งเสื้อนั่นหาอะไรตีไรล่ะในอําหาอะไรตีไรค่ะหาอะไรตีตู้เจ้าเก่าล้นล้วนเดียวค่ะยินเพื่อนั้นเดี๋ยวให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งตู้ข้าเดี๋ยวให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งเสื้อเนี่ยอยู่ที่ตู้เจ้าเก่านั่นกุ้ยค่ะอัตตะหิอัตโนนาโถในค่ะตู้เจ้าเก่าเป็นที่พึ่งตนตะตู้เจ้าเก่าค่ะตนตะในวันมื้อในผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเดียวค่ะนะส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันเพียงค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ซึกปดไว
1: ้อย่างไรป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
8: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสิน

0: ประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe's ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหู

ค่ะวีออบิออเนลาหูยาติกาเลเลถะตะอิยอยาบิอคอลุละเซจาเลอไรกาออบุดะเจอคอลุหะยูลาวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิออคอเชเลนะคือคอยะหลอยะออคอตอกออตีจาวะจิไมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลพอเนี่ยคือราหูข้อไรกาอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยและงานราหูข้อป้อเชเซมานักคาโบเมริโยตีนิเลเลตีชเตนาลิตาและซาวุมรอกอติชนาลิทักขะไกและมุเผอวิโอยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกตีฮาลิลิงาคือราหูข้อไรกาอบูดาจ้าต่อไปเชวิโย นะคือราหุยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกติแกราหูข้อพอนาเลอในคือราหูชอจิเกลติแกออกาปิดาไปเทวิโย

Olas na ve anata ka sopo sotho ha sapfo tola ga vi yo ba tho tha ye le olas anata te ni le ha sala phe vi yo le olas na ve ole mu te khe ga vi tho mo ni le gu pe kho olas tha chi ba la le atanuma ve o khu tha ye le chi ba la ga vi yo a kho che le chi ba ve ka olas pe pa ve ka เฮวิโยเจจาดกือนาบะเตเซเซศูนย์สปสชเขเตเจใหม่ศูนย์งาเซนิฮิงาเซงางาสุต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสิอานาพ่อเวเตเซนิเซทะยาเอเตเลชโมติกาลิลิจาดเฮวิโยเจแม

哦不，大家为哟呀，你们老高的包托嘎，大家为鸟鸭吃好了，俺去的包搞个米拉料吃吧。我把路车打为为你，然后鸭的扒给哦，得给来个哦不，大家好了，俺铺个么大料，哦靠，俺搞个大个车为他扒到，我老婆嘞，这个哩哩他，他鱼要鸭为好了，拉些炸料来个哦不，大家好了，还有拉为哟咩，还为为你。ลาหุยาค่ะพ่อเชื่อพ่อรู้เชตาวิค่ะคิดเพชรเลยนะเตียเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซูแม่กาแม่ฮาเลดอสาเชลเลยนะจะได้เจอกาเลงอ่ะคือไทมิงก็คอลุแลมุยคอยาแพวิทปะตอเลงอ่ะคือเตียเลเลกาอ๋อเจ้ายาค่ะสแพตอลาเชเวอันน่ะอากอติพัทะนี่คือต่อดาเลอปูว่ากาเกตุติกาลิลิทอกาอาชิยอตุยอยากาทะคาเดนยิฮาซาดักไอสิบแมมและยันยิเวลยาแลจะได้ซอกคอลูกาซื้อเปิดงานกับปุโรหิตนาลีออยอนยอฮาปูไกวิกาไว้จ้ายันยิแลเล่สหปาจุเรฮาปาโอคอลูยันยิเวลยาแลนี่ชื่ออ้อนี่กับปุวิโยยันยิแลวันเพวิโยแม่และจะขอโทษกันยี่ฮีนี่ชื่อขอขอมขอหาวิอวิอเนี่ยละหุยติเผาติ้งยี่เล่เล่มุหลอกก็วิอยาติชื่อตินาลิตาแลสาวุมุหลอกก็ติชื่อนาลิทักขะไกติ้งยี่เล่เล่งะคือละหุข้อไรกะอบุดะเจ้าขอโลตอกไอเชวิโยวิทยุไรดิโอพ่อสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยเพื่ออะไรกันเรียนยิ่งพอติพอลอกโก้ Facebook Fanpage ออกคอลุสวทเชียงใหม่ AM 1476ก็เวพอกาไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยออวิยานีรหุยาค่ะพ่อซาพ่อจอกวออุพ่อพอนาเลียวนี่คือรหุชอจิเกลติแกโอกาปิดักไอแพวิโยแม่แล้วยันยิ่งเวลยาออกคอลุทอกาอยู่เวลาตาวิสาตาติผาท่อไล่รออยู่เวลาตาวิโยอวิอเนี่ยละหุยาเป้าเวสาตากะฝืตาละเพวิแม่ชุเป้าวิอลอกะอุเป้าเวลาหุยาถะกะฟืปิเลคะเตละอุเป้าวิอลอกะเลชุเป้าวิงะคือละหุยาถะกะฟืละเพวิโยยะกอยะนิวิอยาโนคือกะกะเชเวออคอตอกึชะแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยและชุดที่คือตอเป้าเชเสมางาออตุแลนาคาโบเมวิโยแมยันยิกาลีชุดที่คือตาแลมที่คือซาวุออจาวิอยาคะไกติเกเชะเลชุเป้าอุเป้าวิสาตาอยู่เวลาแล้วกะดะเจดะกิตุโยอวิยาเนียลาหุยติผาทกะลุละเลกะกะกะหมอปุวิโลโกกะจาเลจามะโมหิวิชติผาอปุหักกะหะเปวิโอคโลกดไลค์กดแชร์ติแลเนคือลาหุชอจิถะติแกสาตาเปปิดะกิเปวิโยแมเฮกอยานิยูเวลาตาวิออลอปติลอวิสาตาแลเลยะนิงะหุมเมียวคโลแพกิเชวิโอเจ้ายามุชามุหยิมกะมหอพ่อจาดะวิสาตาออลอติผาทะออลออยู่เวลาแลงะหุติแกกะดะเจดะกิตโยแมที่จอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วอลอสตาติผาปิกาลาตาวิแลยะนี้นิชออนิสหปาจุเรหปาวิออยาชอคโลทองาคือไทมิกอคโลไลพอทอกามุยิจอมาลอแมเลยะนี้กาตินเตและซอปอเลนี่ชงันคาไกเจติกาติติแลมุยิลามาจาเกตุโยเจแมเลเขกววิอเนียลาหุยติผาทอกาซาตาพอหะยูวิอคโลเกเกลาลาวิอคโลโมทอกาเยวิติผาทอกาสติตะแมยะกุญิเวติยะทาเลยะนี้งาคือไทมิกอคโลเลมุยิอลอทะนิเวลโกแลยะนี้นิชออนตะแลนิชงานนิเวอยะชอคโลมุยิจอมะเวเลงาคือไทมุหมอนาติตอภาคอีสานพ่อมุยิตอพ่อแลไทมิกอฮอติตอพ่อคะไกเจและเลยะนี้ตะแลเลนี่ชงานนี่วิอยาชอคโลงาคือไทมีออนาติตอพ่อลมุยิแตกาตาวิแลขอชเปเซตะเลฮีชเปเซคะไกแตกาตาวิเจงาคือไทมีออนาติตอพ่อโลกาติกาติติเตปอมุยิกอลามาจากิตุลอแมปุตะเลภาคอีสานพ่อออชเปเซตะเลขอชเปเซไทมีกอก็จะเตตอออชเปเซตะเลขอชเปเซมุยิตอพ่อออชเปเซตะเลขอชเปเซและ
ทยมีก็ฮอดเตตอพอนี่ชิเปอร์เซตาเลคอชิเปอร์เซคาไกและกุติพอออชิเปอร์เซตาเลคอชิเปอร์เซคาไกเจสาตาติพัทธานิเวลโกชิดิซอคอโลลิงอ่ะคือไทยมีก็คอโลขาพอชิพอโลกามุยีจอมาลอเลติกาติติลโกกามุยีจอมาจาเกตุโกเวลอเลสาลือเลกังอ่ะคือไทยเหมียวนาติตอพอแม่ฮอซอจีไฮพายาวจังหวัดน่านตากและเลจังหวัดเพชรบูรณ์ติตอพอยันนิเวลยากาเลมุยีลามาจากิตุโยเจเลติกาติติออคโลเอกวาซาตาพอหะอยู่วิออคโลงาคือติกาเลเลกาชุริจแลอาชุยอตุทาคาเดกาฮาซาวิโยเลมุยีขอยาแพวิทาปาตอมอทอกาเยวิออคโลกาสติกาจวิโยแมมเลเลอเมฮาวิออยาจโกมาวิออเนลาหุยาติพาอาลูเล่นมาลูลอวิโยจุดอวิชอลโกมอทกาตากะกุวิชเวลาวิแม่อโลโกเล่จุดอบวาเล่มอทกากะวิลโกสติมาจอสติมาจอวิโยคโลเล่ลูวิสิวิโยเจติพากาลาปุวิโยลูวิสิวิชอยาวิอาสะจอแพอลากวอกกุเตมาเราก็อยู่ขอมาเราเล่ชราปตองะคือเตกาลิลิกาลิอาโทมาติจึกะมาติเหตุคาเดดอนนี้เตปุขอนอแทนคือดอนิเวลโกโดมิกะกะมามิลาวิแมเอกวาเลียเมฮังะคือจาวะจิมายอคโลมึเผเป้าอยู่ก็มาเลียสนาลิสนาลิพระคิเจติเหเลียเมฮาวิอยัมเผเป้าก็มาเลียกะกะปาติกะเจก็มาโรกะบะกะวิอวิอเนราหุยะติพอมยอมแมจดอบวาวิโลเจก็มาจดอวิมาจาวิเลอเมฮัสนาลิติชงานาทีชาเจโกมาเลงาคือจิมัยวิชอหมู่บ้านในเพชรมณีเลตำบลป่าแดดใต้อำเภอเมืองจิมัยรถกระบะโตโยต้ารีโวเจเลกะลาเลยะปะเอติกาเลสตีฟเมวิเจโกมาติชเสะข่อยเวเลมัมมีชอแผ่วิจิเมลีปิชอยาเลียแม้ทาวิอยาคโลจดบวาเลโรกบะกะเสพาชริกาชอกากะและยาปะเอยากอเจียวยากอจุกเอเชเวียทิเปะปิวิโลเลียเตปะทิบากะเตปะกอนเตียปิวิจะกุมาปุทโธคติเลยาปะเอชริกากะสิสิโอเจคติเลอชอคติทิบาปุขโนเลียกากะปะชริกาชอพอยวิจะกุมาเลียชอทิที่บ้าวิกะยาลาเลมันยีน่าเลยมากกับปีลายค่ะที่บ้าวิโมวิออคโลติปกอนกะเนี่ยเลยพอยวิเจเลยมากับปีวินะเลยคือคนยิวเวตยาท้าเลยยาไปชะดิกากัสเซวิเจเลยสิสิโอจิแม่ใครแต่ละเมฆวิออยาเลยกายก็คุรุวิกองวัวจอติผานีและอปปอกือชอติผากันยีแล้วน่าเลยรกับบากาเสพาชะดิกาเลยยาไปอาทิตย์แปะวิอยู่เราจิแม่ย่อตัวคอลโลเล่แอลกอฮอล์เตฮาสชิฮิมิริกามเคแตกาวิเจจุบุจาวิโยเลจะเขมาแตกาวิลอกุแลเอกวาจุดอบวาวิทับปะโตลีมอทกากาวิแลชวาทีแปวิแลเล่ข้อพี่อือจาแม่เล่ข้อพี่อือจาแม่เล่มาเตเลกกว่างาคือนิเวตยาทาเล่งาคือไทมิงกอคอลโลงาหึมมียาติภากะลิกายากอโคโลงาหึมมียาติภายากอติตุเชวิกะจอเวเลมอทอกากะติแกผู้เยเชเวอรอกวอกะยากอชนมงามมะเฮเคลงาหึติแกอมุลุผู้เยเวยากอเผวิทัปปตะจดบุเวลอกุนะเลมอทอกาตากะเตเตเลจดคนอกมอทอกาตากะจบชอลิชุกาชาวกจาวิกาเปย์จ้าลีโนฮุจุดอกาวิลโกกาตายุเกเลขกว่าจับว่าเลกากาวิทยาทันเสลิชาที่แปวิเลขกว่าข้อพิเลเฮวิโยเลขข้อพิกันยี่เซข้อพิเขกเวนะข้อพิเตมาลโกจุดอเลมอทกากาวิยี่มาเตมาลโกจุดอบว่าเลมอทกากาเลชาที่แปวิเซมาเตมาลโกเลชาที่บ้ากาเลยาลาเลมากกาปีนะเขติพอยวิเลความรับผิดชอบมาจอกนะลีไทยข้อเขกเลยยอชวัติบากะเลมากกว่ายาละมากกว่านปีเลมากหมูปอยเตคติพอยเว
เลยทีบ้าเลยพอยวิถีปะตอข้อพิกะเฮวิโยเลยเหตุก็จะได้คือตันโยซาหน้าขอลูกกะยั่วมาประกันตัวจื้อจิแม่เลยเหตุก็จะกางอาคือจิไม่วิโยขอลูอาเมฮาเลยสนาลิติชงานาทีใครท่าจะก็มาแผะเวเลยเหตุก็ลูวิสิวิโยจื้อจะได้พาแล้วเลยหากจะเลยยาไปเหตุก็ขอลูวิโยปล่อยติพัฒกาเหตุก็งาคือหมอทก้าราวิชาติพาเลยก็อยากก็ขอลูชอยากก็จุดตูเชวิหมอวิโลกุเลยกางเกจ้าวิกาเจอกาก็อยู่ยอวิแม่เลขแต่ละก็อยากก็คนรู้ชุดเฉพาะป้อยอยากก็ยุบผักเชวีทางม้าลายก็เวน่าเลยจะเขียวตีตีผักกาลก็ตากับเกปีอายเย่กะเลยชอบอยากก็ยุบผักเชวีหมอลก็เนื้อกากับเดปีวิแม่เล่ปุราเวติญโยคลุกาสตากากาเวเล่ยามีเอติกาลิชกายามีเอโกลิฮิยาเล่ทางม้าลายเล่ยากายากจุผักอามิญะเล่จุผาวิจโกมาคาเตลาเล่หมอทอจะได้แค่เล่มาเจเจโกมันยามิญะเตียกาเล่เขาก็ยามีเอทิบาเวนะเล่อโลชติเจยายดูเอติพาหมอทอกาทิเปวิสตากากามาแม่เล่ยิมาลุลลอเวมากากาเวสตาโยเล่ยากากางาฮือสตาชติพาแลกายากอโคโลหมอทอกากะเชวิชติกาลิเลกาชุยอตุทาสติตาปุตุอปูเลสตาติพากะอยู่เวลาเวหรือเลกาลิงาฮึมมียาติพากะกายากอโคโลยากอจุตุเวยากอจุพาวิอโคโลกะคาเดกันยิเวแต่ก็เลยเรียวเวียวเนี่ยละหุยติพัทธะสตาชริพัทโทกะอยู่เวลาเรียวจะเคสติปิลาวิโยแม่หาเวียวเวียวเนี่ยละหุยติพัโอเล่นยิเวติยาธาสตาชริลอกะอยู่เลยยิกางาสตากะไลลออยู่เวลาวิแม่เรียกก็เวียวเนี่ยละหุยติพับาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอกะอยู่เลยอลอกบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอชกุกะเตนิเตยานิญิเตียาเล่ปีป้าเกปีป้าลาจอเชวิโยเล่แล้วก็เชวิแลเล่อาจุยารัฐบาลคโลกาเตเชวิเล่กระทรวงกลางคาพ่อซาตาปิกาลาตาวิโยเล่งาคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอโลชได้ผ่าแลชได้สอบคโลเตปอเล่เกาะฟุดอนตุโยโควินาเล่คอรมอคโลอโลอยู่รวยเล่จีดาโควินายักคาท่อเล่ออยามาหลอกมากาตาวิทปาตอสอสปุตินทาเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอโลติผานะคอรมอคโลกอยู่รวยและจีดาไอตุโยเจอยากให้เท่ากับรัฐมนตรีกระทรวงกลางคาพ่อซาตาปิกาลาวิแลงาฮึมมิยาเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาตาวิชติพาเล่ปุลาตาทากาและชติปอออสเตปอก็ลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิชติพาจบเป้าหน้าแม่เล่ปุลาตาทาสตาคัสโลกวาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเล่อปิติโมกาจาเชียเวลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิโลกุสหเป่าคโลเจติปิตุโยโควิโยเรียกแต่ละออคอนนิฮาปาวิโอคโลเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิโลกุไทยช่วยไทยพลัสเล่ขอเจาะเจาะคโลก็รวยเลยเย่แผ่อแต่ก็แลเล่สตาปิกาลาวิโยอยากให้นิยานิวิโอยาสตาติมาโกกาลาเวเล่กระทรวงกลางคาพ่อโควินะเล่ปุลาวิโอยาด้วยวิชอเล่งาคือขอคุณหลอกคุณชอหลอกุเล่ไม่กับขอคุณเชวิชอได้ผ่าหลอกว่าขอเชอชเล่แอปเป่าตังออกคลุตินีฟตินีจะเย่จ้าลาวิโอปูหัดยาโลเจและได้ผ่าหลอกโทรศัพท์มือถือกับมาโจวิทัปปะโตเล่อินเทอร์เน็ตมากคือโวยแอปเป่าตาเย่มากะเล่ชลาปะโตโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคลุปุลาตาทาเล่กาวิชอติผ่านะออสเตปอกลงทะเบียนและมาผ่าวิติผ่าถักะเล่จ้าเลกาลีฮีฮาปาเลก็ฮาปาออกคลุก็ปีไกตุเซเจนาเกาล่าเล่ปุราเวเล่งาคือกาเชเวียขอฮาปาสฮาปาเล่อปีเซฮาปาเล่อสสฮาปาเทลาเวียเล่เฮกติฮาปาเวียติฮิบักเฮมอปัจจาวิโยเฮกสฮาสฮาปาเล่เยกไอปืนนะขอฮาปาเล่สฮาปาอปูเยปืนเฮกฮิฮาปาก็ฮาปาญฮาปาเลือเฮวิโยเล่ติฮาปาเวียติฮิบักเลียจุยารัฐบาลปิลาไกตุเวนะเลเลือเสวิโยเล่ชนาปตอเล่งาคือชดิปอออปิติมุนะเลอุโนเนกาอยู่กลาเลกาเตียสาเลชดิปอเลกาจาเชวินาออปิติมุลงทะเบียนเลมาผาวิชอติผัดถักกะฮีฮาปาเลโกฮาปาเชเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐ
ออกขลบมอปัจจักไกตุเวก็จ้าปีไกตุเสวีเจแม่เล่นหาปากอปีลาเหเจจะได้ปอลงทะเบียนและมาผาวิชอออปีเต้หมูแม่เล่ออสเต้หมูลงทะเบียนและมาผาวิมาหิแม่เล่ชเวียวเขามากอแกเล่ออสเต้หมูลงทะเบียนมาผาวิเต้ผาลอกนะอยากให้ชเวียวบาสวัสดิการแห่งราบุลาทาเล่ขอฮาปัสสาปาติฮาปาวิติฮิติฮิบาปัจจัเชวิชติผาเล่ปุลาตาทากอลงทะเบียนวิออกขลบมาผาวิเต้หมูก็นะเลฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาออกคอลกาบาสวัสดิการแห่งรัฐเดบประชาชนคอโลติฮาปาวิติฮิบาปาจาแผ่หิเจเลเขาก็ตาดอหานิมาตาอีเหแม่เลออปิเตมัวสกอลงทะเบียนและมาผาวิยากาฮาปาก็จะเปียลาหิเจฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาเลงอ่ะคืออุทอนเชวิออย่าคอโลนาก็จะเลปีลาไกเสเจเฮก็อปิเตมัวก็จะเชวิเล่ชุดที่พ่อก็ลงทะเบียนและผ่าวิลกว่าฮิฮาปาก็ฮาปาโคโลจ้ากักเวียโยใครเตะเล่เล่ฮิฮาปาแล้วก็ฮาปาชอติฮาปาวิติฮิบะเล่ก้าเหวินะอยากก็ติชาฮาปากาลักโอเลติฮาปาวิเศษฮาบะโอโคโลเจติมองก็ปัจจักเวียเจเล่นาเกาล่าอปิเตมูเล่เวลาตัดทางกัจจาวิลงทะเบียนและผ่าวิชอติผ่าแล้วก็เล่ฮิฮาปาก็ฮาปาโอโคโลติฮาปาวิติฮิติฮิบะมองปัจจักเวตุเวก้าเวียโยใครเตะเล่ติชาฮาปาลกโอเล่ติฮาปาติฮิมาเกาแม่ลิเซฮาบะเจติเล่มอปัจจาวิโอคโลกือลาตุโยเจแม่เล่ใครเตะแล้วออปีเตมูออสติปอกลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิชลกกะนะลินฮาปาไกเหวียโยลิฮิฮาปาแล้วก็ฮาปาโอคโลเตฮาปาวิติฮิบะกาวินะใครเตะแล้วก็อุทธรแล้วเล่อลอก็จักกือแล้วกาปื้อเวลาก็ติชฮาปาทากันคือกะก็จักกากิวิเจยักษ์เซฮาบะเวียก็จักกาวิแม่เลยนามากาคำใครกว่าเลยนะนากานากามาซาแม่สลามอบูจ้าใครก็แล่เอเลยโอเคเลยใครกว่าเอาเวียนเนี่ยละหุยติผ่านนาเกาล่าเลยออปีติมูกาจ้าเชียเวลงทะเบียนเลยมาผ่าวิชอติผ่ากะนะฮีฮาปาเลยก็ฮาปาโอคโลเลยบาปชาชัวโคโลติฮาปาเวติฮิติฮิบาโมปัจจาเหเจใครเตะเลยลีโนคืออยันฮาปาชัวโคโลเลยโนลงทะเบียนมาผ่าวิอลอกติคือเลยผ่าปื้อเวลอกนะติชาปาท่าหนูกะก็จ้าเลยกะไกตุโยเจอยากให้ติชาปาโอคโลเซฮาบาเวียก็จ้ากะไกตุโยเจเลยชาวบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอยโยเลยเอกองหัววิญญาณและหุยติภาปุรัตถาบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาจาจอแล้วจะได้ปอกลงทะเบียนและมาผ่าวิชติภาเล่หะยื่นอุทธรแม่เล่หะยื่นอุทธรแม่เล่สัตตกาไลกาโกไลคอตอลาหมอเล่อยากฆ่าขาให้ทอกาเล่อยากาเวอยากคโลหนูคือกาหะยื่นอุทธรเล่อุทธรวิชเล่ไลกาจอเวเล่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแพลแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเล่ไม่กาจุยารัฐบาลจ้าดะตาวิธนาคารง่าเก่าคอโลเล่หนูคือหาจะยื่นอุทธรแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกักกือกาเจ้าเลมากาวิชติผ่านนะเล่นวิข้อมูลมาฮิฮิวิอลอติเกือลาเวนะต่อปะฮะติโกกาจอเวก็เลยเกือลาเวเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาเวกาจอเลมากาเวก็เลยเกือลาเวลอกนะหนูคือกามาจอชอกาเผวินาลิกาจอเลอมาจอก็เวมาเผแม่เลอแล้วก็ชุชากาเวจะได้คือกระทรวงกลางคาพ่ออยู่หือสำนักงานขนส่งมาโกธนาคาพ่อมาโกลีไลพ่อกับอยู่หือข้อมูลติผาจ้าดาตาวิลอแม่ชะดาปตอลิงาคือราหุยาเลกาจอเลมากาวิลอโกจอแต่ออแต่อนาจอวิลอโกมากาวิโยเลยาคากาเลอนชขอโคกวิลอโกกาวเจเลกอปิลาเจเนาะคืออลอฮะจติเกนาลีกาจอกานิชขอคู่กาวิลโกเรียกก็มอทอสักเกลโกกาติชงะขอคู่กูปีลาวิเจอยากคาติชงะขอห่อโลโกเรียบากาวินะมอทอสักเกจอวิชติภาเรียกก็วิญญาณหุยาเรียกให้ยื่นอุทธรแม่เรียกอุทธรเลอกาวิลโกเรียกติชาปัทธาเรียกก็จ้ากาเกตุโยเจเรียกยื่นอุทธรเลผาวิลโกนะเรียกเสหบะเวก็จ้ากาเกตุโยเจมอปัจจักเกตุเวเรียกติชาปากาโลโกติฮิมาฮิโอนะเรียเซฮาเจติก็จะปีวิโยคเตละชุดนี้คือเรียสำนักงานขนส่งมาโกเรียกระทรวงกลางคาเศรษฐกิจพ่อหนูคือมาเกตุโลเจยื้ออุทธรเวเลต่อป้าเตละกาเรียกาจอเวโกลามาจอจอยเวนะเรียกาจอเวจะเขโกลาโก
อวิอนีละหุยะติพาเลอาพือกไกแมเลสปึตินตาพอกไกตุโยเจ1 stop service ก็เวเลอาพือนะเลฝ่ายปกครองพ่อเจ้าหน้าที่กะติปาติพามื้อตาแลเลบาสวัสดิการแห่งรัฐเลอลอจาดะเวนะเลอลอพอหะยูตุโยเจเลสำนักงานขนส่งมาเกตุโลเจเลมอทอ9หรือจอเวโกลาเลบาสวัสดิการแห่งรัฐมากาเวติหมู่นะติปอติอาพือกไกโลแมเลอลอโกติจิเลเลอาพือกเมื่อและเลอลอติพาติลักเกตุโยเจเลสปึตินทาตาพอเวเจแมเลโครงการบาสวัสดิการแห่งรัฐปาหะจอเวมอทอ9หรือจอเวโกแลเลไมกาจีชามาจาเวโกนาเลธนาคารพุทธมาจาเวโนฮือแล้วมากระชาเวลอกเรียกข้อมูลมาจ่อเวลอกอาเพื่อเกลูแม่เรียกไล่กะเกตุมาโลเรียกอาเพื่อติกาเจติเกเจเรียก one stop service ก็เวลอติยาเรียกเข้าไปกะติกาติพอแล้วอ๋อรอติผากะติลาจุโยเจเฮก็สำนักงานโฆษกเกตุมาโลน่าเรียกหมอทอเก้าหรือจ่อวิชอติผากะสอดสปึตินท่าตาพอเลติกาตุโยเจแม่เรียกอาเพื่อโคโลกระทรวงกลางข้าพ่อวิฝ่ายปกครองพ่อวิเจ้าหน้าที่เมืองและเลี่ยงอะหึมมียาบาทสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผาเวเลี่ยติหมุถาปาฮากาพุชเชียเวติผาออลอหะอยู่แล้วเลี่ยออลอติผาเชนยิลากิตุโยเจเลี่ยเกโกชะดิคือคาคอลอคอโลลอกกาคาเซติผากะเป้าเฉียวลอเลี่ยยื่นอุทธรตุเวนาลีลิติผาโตเหล่าลอแม่เลี่ยงอะคือเชเกออะเพื่อสันไซเคกัวคาเซนาเลี่ยกรุ๊ปไลจอวิทัปปะตอลีลิติผากะเกือเหล่าเลี่ยงอะคือบาสวัสดิการแห่งรากาเกือจ้อเลมากาวิชอติผานาเลี่ยออลอติผาฮักกอติเกือละแต่กุเลลิติผากะโตอะเหล่าแม่เฮกัวซอสเปิดทาลอกุเลลิอะเพื่อซานะฮีฮาสจิฮิกาเลี่ยอะเพื่อซานะอพอเลติไกตุโยเจสำนักงานโคสมาเกกะเลี่ยวกะติคาโลติกะติคาเปติกาวิเจเลชกังเฮราหุยาไลกามากะเกตุอปูนาเลเฮกอยื่นอุทธรวิชอเลวิอเนราหุยาติพาโอเลโทรศัพท์มือถือขอกะติกาวิแมเลลิสเวยะเนติพาทะจุแลติจลิยะคากะยู่อุทธรปึกขอนอเลงาฮืก้าวิอเจติพานะละทากะยูเวเลอะพวกเกโลเลสปุละโกติยะเลเลอะพฤติกะเจติปะหากะพูกะเผเชเวเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐอรทะจะดะวิคะเปยอะพวกขอลพอตุโยเจเลขาคงคือลาหุยติกาลิเลกาลิออรอชริพาอาจาถาจาอาจจะเปียลิออรอโกติพาลโกมาชเวเลขโสติกัยเชเวอพูกะกอเกธนาคากะกอเกไลกะกะเวติญญิโกเอชมาจาวิถปะตอนิเสปอกะลาวิกะจอเวเลขะกอขอคุลอโคเชวิชอมึขอยะลาวิมาซาแมกะกะกะเมาเวเลฟูกะโกปือเวนาเลชอเลกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออรถปะตอเลออยาชูเลฟูกะปือเมาแตะกุลาวิโยเรียกกว่าสอดสปึตินลอกเลียจุยารัฐบาลเลียอาเพื่อโคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออรนาเลียทะจ้าดาเลกาติปาติผาเมืองและโอกาสที่ข้าลุติลาเกตุโยเจเลชกาอยู่เวลาเลียววิอญะลาหุยาติผาทะทุลาเชวิโยเฮกวานิมาตาอีนิมาตาลูเลียอปิเตมูเลียโนฮือจะได้ปอกลงทะเบียนเลมาผาเวลอกกาฮิฮาปาโกฮาปาโคโลเลติฮาปาติฮิติฮิบาฟูเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลมอปัจจาหิโลแม่เลยอย่าก็ติกาลิลิกาฮีฮาปาเลก็ฮาปามอปัจจัยตุตาลือแม่เลบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาจ้าจอวิอปิติกาลิลิกาลินฮาปาก็จ้าปิลาเกตุสิเจแต่ก็แลเลรัฐมนตรีกระทรวงกลางข้าพ่ออลอสตาติผาจะเขปิกาลาตาวิโยแม่อย่าก็จะได้คือลิข้อติปุกอนาซาเลลิข้อติปุนาซาแม่เลขกว่านามากาลอขอเวลิข้อติปุถะติแกนาแม่เลี้ยวเยี่ยนเนี่ยละหุยติผาติ๊กต่อเป้าวิลลอลูล่าวิลิข้อเผวิโยเลติแกนาสิแม่

Namagadavichakale. Pehajaviyole, namagada, la cojoda, hodavica, takimagame, heko, nahu, le asatiko, holo, le tiga, nagada tuka, lujame, nagatu opole, shuyo talokonehu kadega navio, mana leole, managa kovicho, ashuyo to yo, don jovina, leheko ya setanga, hurahuya, chomochokete pali, trosati lula leo, olotipa, na lavina.แค่กว่าจะขอเรียกออสติมูนะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลเรียลงทะเบียนแล้วกาเวพาวิชติพาลกวัวชติฮิบาวิกาวิลากุเลนาลาวิเลมากาเมเรียกจะขอยี่หิงาหาขอชกขอออคโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาโจฮิวิชติพาลงทะเบียนแล้วพาวิลกุติชฮาปาไทตากาวิเมเรียววิลกุเซฮาบาวิยาจ้ากักเกวิโยลิเสหบาเบียจ้ากักเกวิโยแม่เจลาปตอลิงาฮืออวิยันเนลาฮุยาพาวิชติพาเกลกะกากาฮาเลลาวิโยลิจะขอซื้อลงทะเบียนเลพาวิกาลิอบุดาจาวิโยอลอกวอปุลาเวกาจาจววิชติพาลิจะขอติปอกลงทะเบียนเลมาพาวิกามาจาวิโยงาฮุมียาบาสวัสดิกาแห่งราดอกโลลงทะเบียนลาตาวิโยคาเปียติชกอลากาพาวิเจกุมาเฮกอพาวิโอกอลางาเซกามาพาวิโกลาเซเซกาเจเรียกเฮกอนิเวติยาทาเรียกชื่อที่คือมาพาวิชติพาลกุคาจ้วยเรียกดอหะเชวิโยลินิมากานาวิเรียกงาหาวิกามาหาวิกุกุลาวิกุแลเรียกข้อบุมาฮิฮิวิกุลาวิกุแลไลกานิมาซุเชวิโยเรียกค่ะนิมาโกเลตาเลเรียกงาหัวสุพอลงทะเบียนเลยมาผ่าวิชอลกัวฮักกอยู่ทอกเวน่าเรียชุกะอาขอยากกอปีลาวิจอวิเลียจุยารัฐบากาเคติแล้วฮิฮาปาแล้วก็ฮาปาวิอากาติฮาปาวิติฮิบาวิชกาก็จ้าเลยปีลาเกตุเสจเลยก็ฮาปาปุทักขไกปีลาตุโยเจเลยเชลปะตองาหัวราหุยติผักกันยิมาเคตอตาลูเลยยิมาโกเลวิออกโลปะฮักขกะก้ากุกะติข่าวฮักกุเลยยาเซทังกะกุไกเปือวิคาชูเลยอาเพื่อไกแมลิสเปือลกัวเพื่อพอแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาพาวิอรทัจดาวิอรหะอยู่แล้วเลกาลาเกตุโยเจเลชกาอยู่เวลาเลเลอวิยเนี่ยละหุยติภัททะโทลาวิโยก็จ้าเลเลงะคือเทมีแลเรามีป้อตัญญุติภามีเจ้าพอกาจดาวิอคโลปุลาตาวินิหิงะหาขอชีขอคโลนาชอยิจ้าปุเวเลงะคือเทมีแลเรามีมีเจ้าพออยู่กาเวเสหาเลสชคดีกาวิจิแมยามาสเจติโอ้ฮาติชงาลาสเจมาจาวิโยเรียงาฮือชดิจเวียยาไลกาสาตาพอนาวิลกุกะกามอตุโยมิจมิจพอเรียนาเชอยิจับปุวิอยู่กามาจาแม่เรียอยิจับปุวิตากะเตเลกาตาวิมอจิติพาเลชูอยู่กาวิติยาทาลีโนตากะเตเลกาตาวิเยกาขอวิพุชมอจิติพาคาปุยกาชูอยู่ขอปุวิแม่เรียชราปะโตงาฮือวิอเนลาฮุยาติพาทอกาลีทีวิจวิอคโลดาวิกาติพาทันและเตจะแม่ก็จะเลลิชะได้รอแล้วบอมมีพ่อจ้าดาวิซาตาโยแม่เลฝรั่งเศสมีคอลุเจกูมาจะขอวิออย่าเลปุลาตาวิขอฮาปาวิออย่าคอลุชฮอวิออซามือหือลาวิเจใครจะเลฮอจ้าวิทัปปาโตชอสมาวิเจแม่จะเลลิบอมมีพ่อวิซาตาพ่อปิลักปิกาลาตาวินาเลสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติลิฝรั่งเศสมิโอคโลโกเวจะขอวิออย่าเจปุลาตาวิโคฮาปาวิออย่าคโลแลฮอวิออซามฮอเลฝรั่งเศสมิโอคโลมือลูลาวิเจชดาปาโตฮอชจาลาวิทาปาโตฝรั่งเศสมิโอคโลโชฮอชจาวิทาคามากาเลเลชอสเวเลงาฮิสฮากาพะกาวิเจเมปุโตเล่ฮอจาวิชกาชอสลาวิโยแม่เรียกเขาจะได้คือวิอย่าคอลูฟรานซิมมิโอคอลูมาวิชมอชเกติผาเจโกมาฮอจาวิคามากาเลเซวินะเรียกเขามีเกิดชะได้สอคอลูเรียกจะขอวิอย่าแหละฮอจาฮอมวิอซาตะมาจาวิโลแม่เรียกจะขอเป้าลาฮอกูฮอจาเรียกมุยิกาลาเวลาจาตุโยกูตาวิแม่เรียกเขาไงคือเตียลิลิกาในหัวตัวโอ้เราซาคเดจโจเลออานาติพัทธะต
อดะเลียวฟากะกิตัวปูนาลิติกาลิลิกาสัตติภักกะคะเดพอหาอยู่แลอชุยอตัวกะคะเดนิหะซะแมแลลิชุติคอวิยะเนละหุยะติภาโอกอตุอิจาโรฟีดาวานอนโควิชกาลินาวิชอแปนดาวิชอกะติมากิเชวิโลเจเลอานาทะตอดะเลฟาพอกะติเชวิมอสละอูสัตตปิกาลาเวงาหึไทมิกอคโลเลโรฟีดาวานอนโควิเลอานานาบือชะติยาแลชอชอชอเตเลแปนดาลาเวแมชอชอชอติเกซเลเวทปตนาเป็นดาลาเวเลขกอนิเวติยธาจะขอนิหิงาหาขอชกขอขอลุเตหปาจันวรีหปาตาเวลาเลียวเตชหินิสหปาจุไรหปาเวเตชหินิสหปาลีจุไรหปาเวียวยาวขอลุนาวิชอเลขเปื่อเตหาเลเสชกกะเกาเจและเซเวนยาเกาเจแมเรียกแต่และโรฟีดาวานอเพลเซเวชนิกาและลุยอานากะเพวิเจเฮกอคาปาเกียวจะเพมาวิโลเมฮอคาปาจะกูหายจาวิคอเลฮอคาปาเตฮาเซชงากาจิยามิมาออกาเจมาวิแลเลอาสะเซชขอขอเตมูเกียวเพมาวิโลเจโกมาเรียกแต่กอบอมมีชอติกาติหันซเซกาเจเรียกอะคือแทมมีชอกัวเคตอมามาเรียกแต่กัวเปือกกัวมัมมีชอกะโกกะแตหมอวิเจโรฟิดาบานอนเลชกาติเกซเวเลฮอคะชอฮอคะติผักยาจะเผ่มาวิจิแม่เรียกกัวชกาชอชอชอติแลแป้นดักไอปื้อเวโรฟิดาบานอนก็เวอานานาบือนะเรียกแต่กัวงาฮือติกาลิลิกาอชุยอตุคาเดฟะแม่เรียกติป่วยเวทะปะโตนาเลติจุยได้คือออตูกาตุคาลาวิโยโรฟีดาวานอโควิชกาลิออสุตโตเบเวคาเบียกวิเมลิโกจาเลตุคาจาเลเคกอวิออนเนลาฮุยาติกาลิลิกาสติตาเลฟาเชแต่กูแลเลติกาลิลิทาออลอสาตาจริพาออเลมือปิยาลาวิโยเฮกอสติสเลสปุตินีกาติวิเมเลอาจุยารัฐบาสนากับพอเฮเลสติสสปุตินีลอกูนะลินชสนีปะกูนีชฮีนีชกอเสชนีแหละเลอาจุยารัฐบาสนากับปิกาเจวิเมนีชฮีนีลอกูไทจอมคูโอคาติชกาติกาปอวิออนเพวิโยนีชกอนีลอกูวันอาสาหบูชาอนีเสชนีลอกูวันเข้าพรรษาอนเจชราปะตอสปึงันไทกะกอเตเวเลสเปิงานนี้กาติญกอเตียกอขอนซึนยกอเจวินะเลเคกอวิอเนลาหุยติภัททอเลติกาเลลิกานะเลกากาเจวิอญอยาลอกออาชุยอตูกาลิกาคาเดเจเลยกาควิชอทกะออยาคาเดปิเลติกาเลติกานากาดะปึตูอโปเลยกาคอจอดะหอดะปึวิทยาทากาจากาดอวิอบูชิติภาตาและเลเชซาจอซาปึวิอบูชิติภากะนี่คือยกาคอลุลาวิจิแมเลเคกอยานิมุลอกอวิอยาเลยูเวลาและกอมาดะเวซาตาออลอติภาจะไคไมเจติโยแมยากาพอนาเลอกาปิลาเชเวงาฮือลาหุยาเตเกลิลิกาโอบูจาแมติกาลิลิกายันยิมลอกอวิอยาคโลเลลาหุคอไรกอบูดาจานาปัวลอกนาลิเตกาลิลิกาจาแมดอแมเชซาจอซาเลอฮาเลดอซาเวอญอยาเพปิลิติกาลิลิโอบูจาแม

0: โดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปล่งประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการ

0: ธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
1: นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
2: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คน ดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประ

0: ประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกรมีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกรมายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกรจะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกลไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
0: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
3: นายพีรศักดิ์ปุ๋ยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขาเร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนจึงรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
4: ที่ได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักทีคือผมมันที่หนึ่งเลยฐานะยากจนก็ดีใจอ่ะไม่โดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300บาทมันอยู่ในบัตรใช่ไหมลอกไปรูดของใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรมันเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงื่อนเพราะว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู่
3: ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ์
5: ก็ได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันก็จะพอตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไปพึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
3: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาท กบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2บาท40สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบ์เรียนโรงพักเตาตันยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบ์บริเวณโรงพักตันยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในการพิจารณายกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
8: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายได้รับการเยียวยาแล้วและเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนรวมถึงเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งอาการปลอดภัยและคาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ทยอยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว ขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ5หลังคาเรือนได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
9: ้นางสาวนฤดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
7: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
10: ายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหา แต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
11: สิ่งที่พยายามพูดก็คือว่าเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็เลยตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมภาคบังคับเอาเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะพอเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
10: ขณะเดียวกันนายปรักษ์สุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ไทยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
13: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
12: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
13: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตรา10%-12.5%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตรา12.5%พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
7: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
2: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริด พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
7: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันต์นาทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17-21 21-16 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับภูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17-21 14-21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-19 21-11 ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11-21 19-21 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิง คู่มืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21-17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2-21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้หยุดติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซตล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภคพงษ์กว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12 ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงศ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณ80-90%เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์ นางอธิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Tactical Storyเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยสตอรี่เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแป๊บที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฟือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3.เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ดวิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็ง ดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ตาแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ 20-20 ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์ 6. โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคคิดของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: มาสุงค่า
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก
7: ็กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้ง

คุณใจในจวงโลกคุณยัดโอเย็นน้อยต่อยต้นโยนาจวงต่อยจวงโอเตี้ยต่อยนาช่องเลือดเซนาจอยโอมีโอเซยินชงเจียดเย็นนะ

คุณแก้งรอหรือยอดเจ้าโยต่อเฟียมเมตตาเนียนเจ้าโหท้าเปียเนียนเจ้าติงกลางตะเลหางเจียนเศร้าล่างมานะเปียเชิญเนียนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วตรงมา

ตาสิลาอนาตาเสร็จสุดโลแปงมินสินเอโตจินนาเสร็จนาเปียแงก็โอเย็ดเนี่ยนาเสร็จโนเดียวเดียบเป็ดนาลานาหวานสินเลฟัวเลนาอีกเกว้างอในตาเทงโอจิมโลโฟจอยสันตาเรเกียวชางอย่าถึงหวังฟูเลยด้วยวานาทางอย่าเกวทิ้งเชียบฟูเรสันจิมนาหวังเสงอปูโอนายเสียวเจ้านาวันลาอูโอต่อย

อเฮสุโอมิวนาตามเจ็ดยามโออโอนเตงเตนินกินเหลืออยู่น้อยโอเจ็บเย็ดอยู่ยะนาเตตาโลแป้งก็แข็งเออยันนา

Sana tin.

发官呐、啊，翠绿鬓呐，敏啊敏哦呐，都哦大日头呐，娘呐，染冬天呐。ยามฮิโลไทนาเตกันเยนะเสียนาเอีย

นะลิ้นเดนเอขันแม่เท้ามีเทียมาเฟอปิดหยุดโลติงาตายตุเช็ดแม่โอโลขอหอมเลขอหน้าแฟนะมาเจ้าอาจิโอเย็ดเจี๊ยโลแทนะเนี่ยสอยเย็ดแล้วโอ้ปุ่นขาวตูเวงไอ้จานะตำนาต่อยแล้วต้องทางเทียนนาแซงเอิงเหนียวเวตาเตียนาเฮเตียนาเงินโอหน่อยตู้โอชนะตายมันเสียโอเอ็นโอเงี้ยนี่ที่เงี้ยว่านาจะเลยเงี้ยเสียนโอทิ้งสองล้อเจ้าอานิวยกต่อยเลยเงินยามฮิวเซเตียวจองแสงต่อยคู่เชี่ยวล้อยามาเป้

ยอดเดียนะโหตายสองตู้โอ้ยยามเชียวเยอเดียนะเงินเสียลิวคนต่อยจะยำโลวันตายเจียนทุ่งเดียเจียวชายเงียต่อยนะกูโอยามตัวตุนายุนเจ้าเยียโอโยจิงเฮลเตียนเอเนดามปัวโยยามฮิวโลฟานาจิวเจียนยามโอลิงเจ้าเงินต้องต้นนะแล้วเจ็บเจ้าเนี่ยนะโอ้ยเจ้าเนี่ยเปลี่ยนจ้าอยู่เสียแล้วตายหึแกงเต้าปีอาทวินนะเลยเย็นตาจอยโลจ้าทาเสื้อปินกองซื้อเมียวเมียวแวต่อจางเย็นโอเฟนาเวน้อยตู้โอเวเจียกองทานฟังจูจูนตัวเมย์ไฟฟิวโอโอจูน่าจะปุ่นโอบอยเสียเลยโอวิ่งเตรียมตัวเวียจูนใช้สิบวันนั้นโอเบลต่อยเวกองตินเสแมงเลยตัวมีจอฟานวยเปลี่ยนเนตินโอแจ้งเท้านะเปลี่ยนโอทานหล่อเสื้อโอตรัง

ผู้ฟังเหล่าหาปิ่นเยื่อตั้งโอกองสามส่วนนี้ฟังเนียนเขาเสียสุนเมาหน้าจุนเมาแล้วตู้แห่งโอโยเสียมสร้างเลสามาจางต่อเดียนะต่อยโอเมื่อต่อยได้หน้าเงินเจ้าเย็ดเออนะสุนะเออเปลี่ยนเชื่อเนเปลี่ยนนะแกงอากิโอเปลี่ยนว่าก็ฟังอตุนายนตุเชนเออตายามฮีจ้าเตียมย้ำเจ้าเจ้าโอ้ยเปียนาจุนาตวังสี่หมิ่นเอ๋ยไว้ควรมองอาลงผ่านผ่านเพื่อแล้วยันเกี่ยวนาเท่าปวางโสแล้วตาหน้าเงินอ้อชินอ้อโตเฟียนผ่ามองเจ้าเชื่อเลยแม่แกงวินโอสองอาเงินตาเชี่ยวจิตตาอย่างเฮตุจ้ายาลางและจางตัวน้าต่อยโอพายเยาสินาตวังสุนเจียวโล

上飞了呀嘛飞，见靠了林林飞林上了呀飞哟，难耐这他路边看一这样也不能就喊啊哦哦哦，毛老爷爹呢，小孔啊，孔子。

عسيت يما العن تعمين تيان تاي نيو ساي غايو تنكو

ngoài nà cha với tôm nấu rượu

Tiana pinte beolo tio ve coffee la co tia ta fin kao tin ni na fu o fe sang anan tio ya mang e ta ta se ve tan tin na kho ti nga la o tu na ta la te ve ya na na be o ta ho ve sa chim ma tin la na pe po phang a phê có giảm ô ui nhớ dìa rê tiên con giảm thiên nhẹ thô giảm hiu tệ nà cằn mẹ tái ơ ô chàng nhìn cha về nhà mà về xìa sang lâu sẽ ô na về lâu họ mau xìa sang cha lo ye ti da yam chien o cha po ve ya na cha ve mau khao thi na se chiem me do lia ma lo ye ku o thang lai te to na sang ve ya ye o yo tu chi nhân cha xem hoàng tội tu nô to na do ma ti vi ya o na phi ma sang phi vi tế ca mo tiêu a ti o kho na hòn đồ tế với liệu nhiên ô chàng mà con về nan na tiêm mà yam chín lâu dầu ha yam đồ mà dầu ha lỡ bài tu chim nhìn cha với chớ nhẹ bầu mấy của nó cho tình vinh của ô hèn phê làng lê lìa phía mà tông lâu cho cha nhìn làm ra mới dám tuôn ô dùn nọ làm cho hô tài dìa màu lâu dìa tháng tới chỗ nà tì tu yết ô dà ngọ làm cho nhà tiểu tới thể như tế ô cho yêu với chỗ na chiều giảm tu ô ô yo giảm tu về cho tê à tin to yo tàng dìa na với chỗ tê dưới hồ tài tu cho chị tê với nhà to yêu nàn đều nàn xia với trang tiểu ô thiên nhàm hi hô tài trong tư kín ô nhà mà bê giờ xây với nhàm phang
ยามแต่แวะขวนาจิโอหงจาเนี่ยใจเออฟังลุ้นเจริญนิ่งจิงท้ายเออแปลงใจลาฟิวจิวจับเจเนี่ยเตะฟานาจิวเมาเนี่ยเออตุ๊แปลงโออนอเมาหน้าจิงตาจุนติงอาโตเหลี่ยมอาฟิมโชวีเนี่ยตาจิวดูยาจังเจียวจะไปชูเลเจียวเกฟวิยานานายาเลนาฟิมโมเกคอนานปวางวิยามจีนมินโตฟิมโนเจทิงโอวันยาตุโอทงอเจียหัวไม้เฟนะถิ่นจันยนยนโอจอยนะจ่าเปลี่ยนซุนในจวงจิวโอจิวเลลูจังเทียนเชตากัวโอ้ยติวยันนายโอช่วยติวโอดาอจินจังเทียนเยเลมองโอ้ยทานยินนาวันอาจีเสียนโอจุนโอจีตากาสานเออาเมจัยโอสินลอตายนาจิโอขันนาเฮอนานโอสดสดังเงินแวนยำเปหิวเฟนาเวตุตุโอเววิทองอาปวงสิจาวเนเจียโอเฟนาเวตุตุโอเวทาแปงอานินาเยซู

ยาฟูเจวันแสงป้านปุ๋ยโอจอยเยียนเย้สามลองโลท้ายสิงโอเทสียะนายางต่างเย้โอยางเยียนเว้ยเย้ลองโลท้ายสิงต่างสียะนายางโดก็ไทย

昨天那门准备了长久了钱太贵了总买装装走我为那人大不了

Thường có khó thở đi là ưu chỉ như na ba tài giảm đi.

0: ơi em có mẹ già em tin ông lại có tổ nà sâu à thêm coi lơ thình cho ta em ta chưa nhìn ấy ông tôi nà đào như có ở thêm ba thình hay nhìn đi tổn phía mà ta chẳng sai ô thấy chưa thấy mẹ lâu tổn để suy lơ ở thuê chuẩn biểu với chàng chiều với có lô á chàng ở xem xíu cũng à tàng vì chia lơ ở thịnh
1: ờ nhìn thấy tổ dung á tổ dung gì bữa nay nhìn chưa ạ tiền gia lượng vàng
2: tổ dung ta tạo hình trang kia dung ta tổ dung tháo
3: ย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติยังเป็นกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
10: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกลุ่มและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิตสามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้ม

0: ของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้ไม่โชเฟอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
2: ย่อซอง
4: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: มีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้ว

0: จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不让画啊，阿玛萨，你莫画你萨莫啊，阿佛，李师母都这的话，别拉我啊，阿佛李师母，把个公公们家的金麦啊，斯坦尼，为的有个在是杨汉，本来在江我真麦，我都讲啊。อาตินิทาวระบบไลฟ์ส่งเพื่อไงฟิสบุยเพลงเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเขาทีเลยไลฟ์จังอ่ะแน่ๆเพื่อชมมุขวานีจิมวัติควาตัวที่มุลงไม่เนี่ยคือหนีมุขวานีสามมงอ่ะหน้าที่เนี่ยควานีคือหน้าเนี่ยเซอร์ที่นี่หรือตัวอย่างของอ่ะเอาลิสงูทาวิทยุว่าดูจะมางูไม่ยังไหวยีระบบเนี่ยระบบ AM อ่ะว่ายี่ครึ่งความถี่งอเป็นยังไงยี่ชาตะโปยังไงกว่ายี่หมายเลขยังคือที่ตัวลิฮยาชิตโชวาที่ได้จูญยาตัวหลังอ่ะที่ท้าวยี่เพจเป็นยังคือสวทจูเดียเชียงใหม่อ่ะ AM 1476กิโลก็จะได้โบยังคือตัวหลังอ่ะมาบอกว่ากดติดตามแล้วก็คือติดตามอ่ะว่าสุดแพ้ว่าชอบที่ได้ยี่เกิดชอบเนี่ยเมติญิงโอมิญาเฮงะอวลิสูอับบาอิเหยิบะวะคือปารากันเนี่ยเมติญิบะเฮโซฮาสติญิเนี่ยเมติญิบะเฮแหวญิงะอะแหวญิยิโกญิโตญิจึโชโคอะติปัญญาวะไทยอับบังเบเฮชิฮาญิจึลิญิเนี่ยเมติญิบะเฮนางวะญิงวะสนะเบเฮนาโชญิวะญะเบเฮนาญิงะนาโชยินาญิเฮวันยุดงะอะติปะเฮนาทีเนี่ยทีเนี่ยมีอีงูเป็นยังไงยี่สิบเฮนี่ยี่สิบกูยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเฮวันอยู่ที่เรือจ้าง่ะอาชีวันอยู่เป็นเฮวันข้าวภาษาไงช่วงไงวันข้าวภาษางูเป็นยังไงเธอโอ้ซื้อเพื่อจะมีวันมาเฮสมากรุช่วงอ่ะอันเป็นเฮยี่สิบเฮนี่พยัญชนะสามสี่ยี่เฮวันอยู่ที่เรือจ้าช่วงไงเป็นเฮมาอะไรตัวกับเบียกว่าเฮงอ่ะมาก็เดือมากว่าช่วงอ่ะอาทิตย์เนี่ยเฮมาสาที่การสบายคือเนี่ยคือเมื่อหาคือเรียกมาคือจวงอ่ะแต่มาที่เชียงโอ้บรรยากาศหรือยากรมอุตุนิยมวิทยาไงมือแต่พวกกุญยิสุเตยิสุเดมาที่ใจอินเตอร์ฟลังอ่ะนิมิจิเส้นแนจิงอ่ะที่ยิ่งคนนั่งงูบรรยากาศคือเอาถ้ามีบ้างไงหลายพื้นที่ก็คือเมื่อหาคือเรียกบ้างอ่ะอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เมื่อหาคือเรียกมางูบรรยากาศไงเอาภาคเหนืองูมันจะคือจังหวัดเชียงรายไงอันนี้คือจังหวัดพะเยาถูกงออันนี้คือจังหวัดน่านจังหวัดตาอันนี้คือจังหวัดที่กระจายจังหวัดงาจิ้มไม้แบบลำพูลำปาร์ตเชียงก็คือขึ้นยันเรียบงาเอาที่มาจากสุพรรณละโมที่ติดกางูมันจะภาคอีสานงูมันยังไงนอกอีสานนะเพราะมันจะคือจังหวัดหนองคายบ้างไงอันนี้จังหวัดบึงกาไงอันนี้คือจังหวัดอุดรธานีดงออาจจะเจอจังหวัดพื้นที่กว่าประเทศพันธุ์ยามเฮยมหาเทก็เรียกบางงานที่ติดกางโง่บรรยายมาเฮยภาคกลางมาเฮยจังหวัดนครสวรรค์ไงอาจจะเจอจังหวัดกาญจนบุรีไงอาจจะเจอลพบุรีดงออาจจะเจอกว่าเกิดการจะจังหวัดไงที่ว่าพื้นที่ว่าเนี่ยคือมหาเคยเรียกบางงานมาเฮยจำงานจอภาคใต้ตะปูงูไม่ยังไงทําเอจังหวัดระนองอ่ะอันนี้คือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ไงอันนี้คือกว่าเกิดการจะมาคือไงที่ใกล้เคียงมั้งอ่ะจังหวัดมาคือมหาที่เรียกว่าไงที่ถึงกลางงูไม่ยังภาคตะวันออกงูไม่ยังไงที่จังหวัดจังหวัดนนทบุรีไงอันนี้คือจังหวัดตรังไงอันนี้คือจังหวัดปัจจิบุรีไงอันนี้คือจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงไงมาเอาไปพื้นที่ธรรมจักรสงฆ์ไม่ยากคืออาทิยาจำฝาตาบุรุษไงปีความมือหาคือพันเลี้ยงงูไม่ยากคือเอาหักคือมาดูมาคือข้างไงเอาว่าอิสมุจันโลเชมาคือไงคืออาเตนนะไม่ใช่ไงปีความมีฮิโรฮะจักรทะเลไงคือจำมือมือที่วัดจัวบอกว่ายิงมือหาคือที่เลยนิสัยลิงวัดจมูกงอที่เห็นด้วยที่ยิ่งเล็บเล็บเหอแบบน่าจะมหาลิสเล็บเหอเราไปเชื่อในวัดจัวบอกว่ายิงไงที่กว่าอย่าลามารุงอสัสคือลามาคือจังไงเบอร์อาจจะจำมาไงมันคือที่กินงานเบอร์ผู้ที่พื้นที่ภาคเหนือที่พุทธศาสนาคืออาทิตย์ยาจำหมอฝาตาบางไงยาติมาที่จันทร์ฟ้าอาทิตย์จอกรุงเทพมหานครไงอาทิตย์เหอปุริมณฑลไม่ยาเหอมือฮาเรียมังงูไม่ยาเหอโชดซื้อประสิงไงของพื้นที่ประสิงไงอาทิตย์จอตุบุญยาสุขไงอามาคือที่ยาจำหมอฝาตาไง
อาทิตย์แรกผมไม่ใช่คนงานมาเคยบริยิข่าวสารติดตาด้านงานเป็นว่าเอาจับกันแบบอาริต้วมแบบไงเป็นความมหาขึ้นเรียบเพื่อมีลงหาจุดเบิกสตรีประกาศเชิญตัวอย่างงานมาเคยทุกอย่างพยากรณ์การงานนิมิจิเสน่ห์มิซาเตมาที่เด็ดปีมากช่างงามอาทิตย์นี้ชาวคนธรรมะเทศงโอไม่ยังเคยงานมาเคยติดมาปีมากอาทิตย์สุดท้ายจีช่างงามเอตมังโง่ไม่ยังกระเทือกโวรัฐบาลว่ายิงไงทุกอย่างกระทรวงแรงงานว่าเอตมาทีดีประกาศอิฟลางามอาเมสังโง่ไม่ยังว่าประเทศสิงคโปร์ไงทำไมเธอมีสุนี่ฮะนี่จะว่าทีเดียวเชื่อบุตรงานมาเมื่อสัปดาห์ทีเดียวเปิดรัฐสมัยทีเดียวยังอ่ะยาสมัยเอตมังโง่ไม่เคยเธอนิมิงอ่ะนิมิงกับพวกพันยังเธอสิฮะสัตว์ที่ยังไม่เคยตีหน้าจะเป็นชาวงาอาทิตย์บ้านยังชาวคนงานไปว่ามาว่าสมัยเชงโง่เป็นยังไงอามีสมัยไงอย่ายิ่งเงินไขว่าเลยยิ่งคุณยังคือหนีซึหนีซึขอความยังคือลีซึขอสติดีสมัยน่าบุรุษงานอาทิตย์บ้านก็ไม่ยาวไปว่าไงว่าเทมเบอร์ซงไงมาว่าเธอประเทศสิงคโปร์ว่ายี่เชงโง่เป็นยังไงอาลีลีสมาร์ทเป็นยังไงมายากว่าสมาร์ทผ่านระบบออนไลน์ไงยี่เว็บไซต์โง่เป็นยังไง toea.com do ไง e dot yeah คือ go dot yeah th ไงมาคือยี่เว็บไซต์ไงมาคือตลอดนี่สิ่งที่จุ่มติดเลยวอยังยังติดเลยสมัครยินดีเช่นไงปีขวางไงวอชอบไงมาปีขวานูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมในช่วงงบมันยังไงนูอะไรก็ยี่ติดต่อให้ไปกว่ามาสาวแต่ละจังหวัดคือโซกองในงานจ้างงานวันนี้คือเรศไทม์น่างามอามาสายันเดมังโง่มันยังไงบับฝืนโง่มันยังไงยี่วุ้นต้นยังคือยี่มือยี่มือว่าเนี่ยคือขึ้นยามันเนี่ยคือลีมือลีตุสติลีเปรุงาที่เนี่ยคืออย่ายุบการศึกษามันเนี่ยคือปวชงะมันก็จะคือมหกไงก็พูดยามังงะที่เนี่ยคือว่าอวฝรั่งพอฟงหัวที่ติลีชิกุงอวุโรชงะที่ไปยังอ่ะมาอวสนใจเช่นเหมือนกันมาคือติลียิชงะอวสมัยมันเขาเนี่ยยิบคือปุ่มาชิงะปีขวานุสมัยยังงอปัญญานุผ่านผ่านยังงอบ้างฮิบเบิลงอสูกว่าเจอพวกงานทุกอย่างสูนายจ้างงานมาคือที่ร้านยี่ที่เลยฟุตบาทที่พิจารณาความเชื่อบริงานปีขวานุผ่านผ่านยังงอสูยากขั้นเลยเยอะเอาบทที่ผ่านยังบ้างคืองานสูนายจ้างเออเวลากู้สูร้านที่เสร็จแล้วงอเวลาขวางงอบ้างคืองอยึดตัวเครื่องบินงอจ้างก็พิจารณาความกับบริงานที่เป็นยังงอถ้ามีรถส่งงานมากว่าประเทศสิ่งกับวันนี้คือเมื่อที่ได้ยี่ช่างงบยังไงวันที่ได้สมัยนี้ช่างงาปีความวันยี่รายละเอียดงอยี่ข้อมูลเพิ่มเติมในช่องบัตรเว็บไซต์วันนี้คือที่สอบถ่ายนั่งงาแต่มาค่อนข้างงามายี่ช่างบัตรงาวันที่ได้ปีมากงาแต่มาที่ได้กดไลค์กดแชร์เยอะช่างงามาค่อนข้างงายี่เห็นยี่แบงงาแต่มาคือสาธิตถิ่นยังงาที่สิงหาเบียคือตีหินานางวันนี้สเปชช่างงาแบงมาวันแต่ประเทศว่ามียี่ช่างบัตรงาแต่มาคือยี่นี่ที่สดไทยน่างานชงงานเมื่อถึงมาแต่ปีมาช่างงานอาทิตย์ไปยังงานชงงานธรรมศาสตร์กันนะคือมากกว่าติดขวาเกินงานชงงานเอาชงงานทาวิทยุให้นานาจามางานอาทิตย์นี้คือทาวไลส์สวัสดีสุดอาทิตย์เราชงงานน้อน้อใช้ประกาศว่าจะส่งงานเอาชงงานยากคือมากกว่าเด็กฝรั่งอ่ะว่าเอาบ่หอมากกว่าวันนี้อาผมกว่ากว่าจะที่โทรเมื่อที่โทรมาเหอแต่ชิฟฟ์เบอร์เหอเดี๋ยวฟังละอันเบอร์เหอแต่คนเล่นนั่นยังจะกว่าง่า

อาทิตย์นี้ไงที่มาที่เชื่อไงอมสัตยากระทรวงสาธารณสุขเยอาทิตย์นี้กรุงอนามัยยังไงธรรมะที่ตึงฝรั่งเอาเฉพาะงานมาสามหาลิซังโอ้มันยังน่าจะพิจารณาขึ้นอย่างอ่ะอาทิตย์ที่ว่ากว่าลูกชิ้นมีว่าดีอย่างโอ้มันยังไงโอ้เพียงมีความใจยังไงลูกชิ้นมีความเยี่ยจอนเราโง่อีเรามันยังไงเอาพวกกูดูกูเอาพวกกูดูพนันเราโง่มันยังไงน่าสุดเดือดงอีจะมีคนนะวุ่นดูคนนะอาทิตย์นี้อาวุกูเดือดเฮชามาโจชาจวงอ่ะอาชีจักรจันยิมชิบะเฮงอ่ะเอที่พัดดาวงมันยังเฮชของอ่ะอามาเฮทัชฟุตาปนงานปีขวัญนกว่าลุชเมจีเนี่ยเฮยีลาวงมันยังเฮมีโอกาสที่นะไข้มาเรียเจไข้เลือดออกเจมาที่เกลน่าปนงานอาทิบันยังปีขวัญยากการที่พัดดาวงมันยังเฮชของอ่ะอาวุเนจันยิมจามาขลับเฮอามีกว่าคุยยิ่งขึ้นกับกุญย์กับตุยบังอาจไม่อยากที่แจ้งได้ฝรั่งอาจอาทิตย์บางมันยังคืองานเอาไปช่วยงานโนลูกชิมีคนเนี่ยดีงอมันยังไงเอาให้ความเป็นลายยังไงมากดเดียวมาใจยังงาพี่ข้าหนูดูนะค่ายเครื่องยางอ่ะเอาอีซึมีคนนะบ้างเหรออีชินาก็ดูนะหลวงพี่เล็บบ้างเหรอเราก็ดูก็มีใจเฮียงอมันยังเหรอถัดจากฝรั่งงานทำไมเหรอใครหรือออกที่เหลือเกณฑ์หน้าไปดูงานเชื่อปุ๊บบ้างเหรอว่าลูกชิ้นเบอร์เฮทุมาจะเปรี้ยวหุ่มยาชิ้นไงเบอร์ครับล็อกขวบเบอร์จ้ามาหน้าที่เรียนนับไปที่เจนที่ฝรั่งอ่ะเบอร์ครับว่าอเมริกันล่าดวงว่าลูกชิ้นเบอร์ดีดวงว่าเอาโอเพียมีข้อใจเบอร์ไงมากดเดี๋ยวมาจะยังไงพี่ข้าว่าแยกการทะเลพันดังโอ้เป็นยังเอามีคุยยังกับกุญย์กับจีงันในสิ่งความมีข้อใจเบอร์งานเธอมาเจนเตียงอ่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ยังเชื่อคงไงมันก็เลยไม่ได้ไงทางนั้นไปเพียงไงเอาว่าประเทศสิงคโปร์ว่าไงยิ่งใหญ่คืออาทิตย์มีที่ไปยืนเชื่องอไม่ยังไงว่ายิ่งทะเลสมาร์ทที่ต่อยง่ายมากยานี่ยานี่สว่างมาสเตลินเนอร์ง่ายบัฟเฟ่ไม่ยังคือยี่มือลิตูควันยังคือลีมือลิตูสเตลิเปียวง่ายอาทิตย์ยังคือพี่ว่าว่าพับผายงอไม่ยังไงฮิบเบฟเฟ่ยาจะกู้เฟ่ก็พี่ยังคือยาว่าส่วนในจ้าทะเลเบื่อบ้างงานมาญาติทะเลจ้าทะเลฝรั่งมาสนใจบ้างงานโบไทยเว็บไซต์ว่าดีอย่างทะเลติดต่อสอบถามอีกจังอ่ะอาทิตย์แรกไม่ยังงานนับปีมากมาคืออาทิตย์แรกโดยเฉพาะก็คือที่ติดความมูลค่าเอาอะไรกันเลยสงวนด้วยบ้างคือไงยี่เวลาเนี่ยคือในไหนเนี่ยคือสวมมุขวันยี่จิ้มมัวติดความดูที่มูลงไม่ยังคือไงหนีมุขวันยี่คือสามมุ่งงานนาทีเนี่ยควันยี่คือน่าจะสถิตย์ตัวอย่างอ่ะอธิบดีวชิรวัฒน์ปีมามาคืออาทิตย์เรียนจองงงอ่ะวชิรวัฒน์คือบุญงานข้อความสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงติณตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานจากิริยาเตนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้งสองนายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลจันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
7: นายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่ มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพักอยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุน

0: 6กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้มิชอปเปอร์
2: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
2: เนาะจง
3: ปูดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
7: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
6: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
8: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า

งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: ทราบไหมครับทุกครั้งที่คุณดื่มแอลกอฮอล์ตับต้องทำงานหนักเพื่อขับพิษการงดดื่มเพียง 1-3 เดือนสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับให้กลับมาแข็งแรงและลดความเสี่ยงตับแข็งได้ได้เวลากลับมาดูแลตัวเองงดเหล้าพักตับหันมารักสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะทางสวทชเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเช่นเก่าเช่นเดิมคนเดิมคนเก่านะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพเนาะวันนี้น้องนานอังสุมริบุญสูงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่นะคะพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพซึ่งเราคุยกันทุกสัปดาห์นะคะในส่วนของโรคและภัยสุขภาพเนาะมีทั้งโรคและภัยที่คุกคามนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีนะคะเนื่องจากว่าในเดือนกรกฎาคมของเราเนาะมีทั้งในส่วนของเข้าพรรษานะคะและวันป้องกันการจมน้ำโลกซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากพี่ประสิทธิ์คุณแสนไซค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะมาพูดคุยกับเราทั้งสองเรื่องในวันนี้ด้วยก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่สิทธิ์ก่อนเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับทั้งงานครับ
1: สวัสดีค่ะก็วันนี้ยังจองตัวนะคะกูรูในเรื่องของแอลกอฮอล์แต่ว่าพ่วงด้วยเนื่องจากว่าเป็นกูรูในเรื่องเก่าก็คือการจมน้ำเน
2: ื่อง
1: จ
2: ากว่าการจมน้ำ
1: พรุ่งนี้นะคะเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกแต่ก่อนจะคุยถึงเรื่องจมน้ำค่ะเราคุยกันในส่วนของการเตรียมความพร้อมกันก่อนละกันว่าเอ๊ะ90วันเนี่ยเราจะพิชิตกิจกรรมทางใจเนาะใช้คำว่ากิจกรรมทางใจดีกว่าจะห้ามใจตัวเองได้ไหมเพื่อเก็บแต้มเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพรรษานี้เราจะทับครบหรือไม่ยังไงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะพี่สิทธิ์มีคำแนะนำดีๆสำหรับเราแน่นอนนะคะในเรื่องของเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายเนาะเพราะบางทีแล้วหลายคนมองว่ามันทำไม่ได้มันทำยากมากค่ะพี่สิทธิ์ค่ะในส่วนของการลดละเลิ
2: กเหล้า
1: เนาะและยิ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเราก็จะมีแคมเปญการรณรงค์ทุกๆปีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดปีกย่อยเรามาดูความสำคัญกันก่อนละกันว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงทำไมจึงใช้ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทั้งงดละเลิกเหล้าเนาะแล้วก็พักร่างกายของเราด้วยค่ะ
2: ครับผมโอเคครับคำถามแรกที่น้องงานได้ถามมาเนาะว่าในช่วงเข้าพรรษานี่มีความสำคัญยังไงทำไมเราถึง อยากจะให้ทุกท่านมาร่วมในส่วนของการเลิกเหล้านะครับแล้วก็ทำไมถึงจะถือเป็นโอกาสที่เป็นเหมือนเป็นการเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเลิกเหล้านะครับเข้าพรรษาปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้ก็สัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็ในห้วงเข้าพรรษาของทุกๆปีนะครับเราก็จะได้ยินแคมเปญการเชิญชวนนะครับให้ประชาชนทุกท่านนะครับได้ลดละเลิกนะครับในส่วนของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าสุรานะครับซึ่งในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับก็ยังเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2551นะครับแล้วการเริ่มต้นสำหรับการลดละเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทำไมเราถึงถือว่าเป็นจุดดีในการที่จะเริ่มต้นนะครับผลของการนะครับลดละเลิกเหล้าเนี่ยมีผลยังไงกับร่างกายนะครับวันนี้เราก็จะได้มาไขข้อข้องใจกันนะครับผลของการลดละเลิกเหล้านะครับในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเรากลับมาฟื้นตัวนะครับอย่างที่สปอตที่เราได้
1: เปิดไป
2: ในเบื้องต้นก็คือเรื่องของตับนะครับตับเนี่ยเป็น อวัยวะที่สำคัญด้วยนะครับแล้วก็เหล้าเนี่ยไปทำลายในส่วนของตับโดยตรงเลยนะครับการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะทำให้หนึ่งละร่างกายได้รับการฟื้นฟูและที่สำคัญก็คือตับได้รับการฟื้นฟูนะครับร่างกายเราจะเริ่มฟื้นฟูอะไรเป็นอย่างแรกครับน้องนันครับ
1: ค่ะ
2: เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของถ้าเรางดในส่วนของเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วสิ่งที่จะนำมา อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับนะครับการนอนหลับของเราเนี่ยจะดีขึ้นนะครับตื่นตอนเช้านี่จะรู้สึกสดชื่นนะครับเปรียบเทียบเห็นชัดเจนเลยกับถ้าดื่มกับไม่ดื่มนะครับการนอนหลับเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่เป็นความดันนะครับการงดดื่มในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำใหค่าความดันนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับก็คืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายของเราอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือตับเนี่ยมันเขาได้รับการฟื้นฟูในช่วงที่เรางดเหล้าในช่วงของเข้าพรรษานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่เราได้รับโดยตรงในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วต่อข้อคำถามอีกข้อคำถามนึงที่ถามว่าทำไมจึงถือโอกาสนี้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นที่เราจะมาดูแลสุขภาพนะครับหลายๆคนก็ถามว่าทำไมเราถึงต้องรอช่วงเข้าพรรษาถึงจะมีแคมเปญออกมาว่าเลิกเหล้างดเหล้านะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นจิตวิทยาอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าการที่เราทำอะไรเป็นลักษณะของคนจำนวนมากเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราอยากที่จะทำอยากที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแคมเปญนี้เราเริ่มทำกันในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้โดดเดี่ยวเนาะเรามีเพื่อนเรามีหลายๆคนที่มีแนวความคิดตรงกันที่อยากจะลดละเลิกในส่วนของเล่าในช่วงของเข้าพรรษาครับน้องนันครับ
1: ก็เดินไปด้วยกันนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะดื่ม3เดือนแต่ว่าอีกที่เหลือ9เดือนงดได้มั้ยถ้าทำได้ดีมากเลยนะคะ
2: ถ้าม
1: องอย
2: ่
1: างน
2: ี้
1: นะแล้วเราก็จะค่อยๆลดแล้วก็ละเลิกไปเลย
2: จนในที่สุดก็คือเลิกนะครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดครับผม
1: ค่ะทีนี้คำถามที่2ค่ะพี่สิทธิ์ขาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องตับเนาะก็เรารู้อยู่แล้วแหละว่าดื่มเข้าไปอ่ะผลพวงอันแรกคือตับเนาะทีเนี้ยมันจะมีระยะสั้นกับระยะยาวค่ะพี่สิทธิ์ขามันส่งผลกระทบยังไงบ้าง
2: โอเคครับแอลกอฮอล์นี่มีผลกระทบนะครับอย่างที่น้องนานได้นำเรียนว่าทั้งในส่วนของระยะสั้นและระยะยาวนะครับถ้าระยะสั้นเลยนะครับมีผลที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเขาจะมีผลต่อการกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับทำให้การตัดสินใจช้าลงนะครับทำไมนะครับประเทศเราถึงห้ามในส่วนของคนที่มีคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่เราได้ยินว่าเมาแล้วขับนะครับตั้งด่านทำไมตำรวจถึงให้เป่านะครับแล้วทำไมถึงกำหนดตัวเลขที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มีแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ห้ามขับขี่ยานพาหนะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวในส่วนของเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะไปกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายของเราเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการมองเห็นก็จะลดลงด้วยนะครับตัวเลข50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายแล้วเราจะมีในส่วนของการควบคุมร่างกายที่ช้าลงนะครับแล้วก็ระยะการมองเห็นที่สั้นลงนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าทำไมถึงกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นผลกระทบที่เราเห็นได้ชัดเจนในระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวล่ะถ้าระยะยาวเนี่ยเราเรียก อีกอย่างนึงว่ามันเป็นภัยเงียบเน
1: า
2: ะเพราะว่
1: า
2: แอลกอฮอล
1: ์
2: เนี่ยมันจะไปมีผลกระทบกับในส่วนของอวัยวะที่สำคัญต่างๆในร่างกายเรานะครับมากมายเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นก็คือตับเนี่ยแน่นอนละตับเขาขับของเสียออกจากร่างกายแอลกอฮอล์ก็ถือเป็นของเสียอย่างนึงนะครับที่เข้าสู่ร่างกายแล้วตับเขาจะต้องทำหน้าที่ในการขับออกมานะครับผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่จะทำให้ความดันโลหิตเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเรามีโอกาสเสื่อมถ้าเราดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อาจจะเกิดโรคในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกว่าสโตรกนะครับ
1: ตามมาด้วย
2: ครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยนำมาซึ่งการเกิดเป็นโรคมะเร็งได้หลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของผลกระทบระยะยาวที่มีผลกับร่างกายของเราครับผม
1: คือมะเร็งรวมกัน7ชนิดตามมาถ้าเกิดว่าคุณดื่มมากๆแล้วมันสะสมในร่างกายนะคะอย่างระยะสั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าระยะสั้นเนี่ยดูแล้วมันเหมือนไม่อันตราย
2: uh-huh.
1: แต่ส่งผลนะคะ
2: ส่งผล
1: ช่วงนี้จะมีข่าวในโลกออนไลน์เยอะมากในเรื่องของดื่
2: มแล้วข
1: ับ แล้วเกิดอุ
2: บ
1: ั
2: ติเห
1: ต
2: ุ
1: ชนเด็กด้วยชนกันเองด้วยชนแล้วเกิดการเสียชีวิตด้วย
2: ใช่ครับเกิดการสูญเสียขึ้นปีนึงไม่ใช่น้อยครับ
1: ใช่ เนาะถือว่าเอาเป็นฤกษ์เอาชัยในการลดละเลิกเล่านะคะในช่วงของเข้าพรรษาละกันเนาะก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่หมดนะคะในเรื่องของเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเยอะมากไม่ใช่ว่าเป็นสรรพคุณที่ดีนะคะเป็นตัวทำลายสุขภาพของเราเลยก็ว่าได้เนาะถ้าเกิดว่าหากดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษาอย่างเมื่อสักครู่ที่ถามพี่สิทธิ์ไปว่าถ้าเกิดเราดื่มตลอด
2: ครับผม
1: ในช่วงของเข้าพรรษาค่ะร่างกายจะได้รับประโยชน์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเรางดในช่วงของ3เดือน
2: แน่นอนเลยนะครับถ้าเรางดในส่วนของแอลกอฮอล์นะครับถ้าทำได้เนาะ3เดือนเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายเรายังไงนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นช่วงๆนะครับออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือสัปดาห์แรกหลังจากที่เรางดเนี่ยการนอนหลับของเราจะดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: อย่างที่
2: ผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนอนหลับสนิทขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วง1ถึง2วันแรกเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะอาการกระสับกระส่ายอยากที่จะดื่มนะครับแต่ว่าพอพ้นช่วงระยะเริ่มต้นไปได้เนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวนะครับแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนของเรามันจะดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับระบบที่ส่งผลในช่วงแรก1ถึง7วันแรกเนี่ยอีกระบบนึงก็คือระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยจะดีขึ้นนะครับอาการท้องอืดท้องผูกต่างๆเนี่ยจะหายไปนะครับหรือกระเพาะอักเสบเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเนี่ยอาการจะทุเลาลงนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับช่วงที่2นะครับถ้าผ่านไปสักประมาณ30วันหรือว่า1เดือนเนี่ยตับและผิวพรรณเราจะเริ่มฟื้นตัวนะครับ
1: เป็นตับขึ้นมาเลย
2: ตับเขาเริ่มขับในส่วนของไขมันนะครับออกไปจากตัวในส่วนของแอลกอฮอล์นะครับแล้วตับก็จะค่อยๆฟื้นตัวนะครับทำให้การทำงานของตับเนี่ยดีขึ้นนะครับผิวพรรณเราจะสดใสขึ้นจากอะไรนะครับเพราะว่าร่างกายเราไม่ขาดน้ำนะครับแล้วก็ผิวจะดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วก็ลดความหมองคล้ำแล้วก็รอยซูบซีดต่างๆนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือน้ำหนักตัวเนี่ยจะเริ่มลดลงเริ่มลดลงจากอะไรครับแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพลังงานแคลอรี่เปล่านะครับพอเราหยุดในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มปรับสภาพลงแล้วก็น้ำหนักเราเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็หุ่นเราจะเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วถ้าช่วงที่3นะครับในช่วงที่เรางดดื่มครบ3เดือนหรือว่า90วันเนี่ยเราจะเหมือนการรีเซ็ตระบบต่างๆในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตเราจะดีขึ้นนะครับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็ในส่วนของระบบสมองเนี่ยเราจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับจำความจำต่างๆก็จะกลับมาดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาทั้ง3ช่วงนะครับถ้าเรางดดื่มได้ครบทั้ง3เดือนนี้รับรองว่าร่างกายจะกลับมาฟิตเฟิร์มแล้วก็ดูหนุ่มขึ้นแน่นอนครับผม
1: ก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะค่อยๆปรับค่อยๆทดลองไปแล้วค่อยๆสังเกตตัวเองนะคะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยก็บอกว่าดื่มวันละนิดมันไม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะดื่มวันละจิบวันละแก้วมันไม่น่าเป็นอะไรนะพี่สิทธิ์นะ
2: มีคำนิยามคำหนึ่งขององค์การอนามัยโลกที่เขาบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยนะครับแม้เพียง1หยดนะครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนนะคะที่เกิดโรคกับตัวเองแล้วก็มานั่งทบทวนด้วยเอ๊ะเราควรจะงดหรือว่าเราควรจะเลิกตั้งนานแล้วเนาะพอสุขภาพของเราแย่ลงมีผลต่อสุขภาพเยอะขึ้นเราจะเริ่มสงสารตัวเองเนาะทีเนี้ยในช่วงเนี้ยค่ะใครที่อยากจะทดลองเริ่มเลยแนะนำว่าเริ่มเลยนะคะมันก็จะมี3ช่วงอย่างพี่สิทธิ์บอกนั่นแหละพอครบ3เดือนจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลง
2: มันจะชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เนาะค่ะทีนี้หากงดดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าครบ3เดือนสุขภาพเราเปลี่ยนแน่นอนแต่หลายคนค่ะยังตั้งข้อคำถามหรือว่าเอ๊ะจะทำได้หรือไม่ได้นะคะแต่ทีเนี้ยหลายคนก็ตั้งใจงดเหล้าแต่ทำได้ไม่นานค่ะพี่สิทธิ์ขา
2: บางคนแค่อาทิตย์เดียวนี่ก็กลับมาดื่มละ
1: คือที่คำชาวบ้านเขาว่าเปรี้ยวปากมั่ง
2: เปรี้ยวปาก
1: เหงามั่งง่องมั่ง
2: ครับผม
1: ว้าเววังเวงมั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มันก็จะเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลอ่ะเนาะแต่ทีเนี้ยพี่สิทธิ์มีเทคนิคอะไรไหมคะที่จะช่วยให้เขาเนี่ยลดละเลิกให้ได้สำเร็จมันจะติดอยู่อย่างเดียวเลยคือเปรี้ยวปากตอนเย็น
2: ครับ ก็จะขอแนะนำอย่างนี้นะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะลดละเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษานะครับสิ่งแรกเลยก็คืออยากจะให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะลดหรืองดหรือเลิกดื่มนะครับในช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับอาจจะตั้งบางคนตั้งเป้าหมายว่าเพื่อสุขภาพของตัวเองที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งเป้าไว้ที่ชัดเจนหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเพื่อที่จะให้ครอบครัวดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเล่าเนี่ยหลายครอบครัวสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้กำลังแต่เรื่องของคำพูดที่ไปกระทบจิตใจของคนภายในครอบครัวนี่เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเกิดความกระทบกระเทือนเนาะครับแล้วก็อีกเป้าหมายอีกอันนึงเราก็อาจจะตั้งว่าเพื่อเราที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับที่ไม่จำเป็นลงนะครับเช่นว่างด3เดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจากการดื่มเหล้าตลอด3เดือนเนี่ยเท่านี้นะครับถ้าเราลดหรือว่าเลิกในช่วง3เดือนเนี่ยเราอาจจะมีเงินเต็มกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะครับประการแรกก็คือสิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะงดลดละเลิกเพื่ออะไรนะครับประการที่2นะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับให้หลีกเลี่ยงในส่วนของสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเดิมๆวงสังสรรค์เดิมๆนะครับเช่นบางคนเนี่ยเลิกงานปุ๊บเนี่ยเพื่อนชวนละไปตั้งวงนะครับถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะลดละเลิกเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็สำคัญนะครับการที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งส่วนนั้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำในส่วนของลดละเลิกเหล้าได้สำเร็จนะครับ
1: อ
2: ีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการหากิจกรรมมาทดแทนนะครับบางคนเลิกงานแล้วเพื่อนชวนนะครับไปตั้งวงดื่มเหล้านะครับเราตั้งเป้าแล้วล่ะพรรษานี้เราจะงดในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหากิจกรรมมาทดแทนว่าเลิกงานปุ๊บเนี่ยครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดกีฬาออกไปออกกำลังกายดีกว่านะครับไปเดินเล่นก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะครับหรือบางคนถ้าไม่อยากออกกำลังกายก็อาจจะไปในลักษณะของการหากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับหรือเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำกับครอบครัวนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การตั้งเป้าหมายแล้วก็การดำเนินการในส่วนของการลดละเลิกเหล้าเนี่ยมันสามารถที่จะสำเร็จได้นะครับผม
1: อันนี้คือ3ระยะนะคะในการตั้งเป้าของตัวเองเนาะว่าปี2569นี้เราจะทำให้ได
2: ้
1: หลายคนนะคะที่เคยคุยด้วยเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันทำไปแล้วมันรู้สึกดีแต่บางคนก็ว่าแรกๆก็ทำใจลำบากแรกๆก็แบบกลัวใจตัวเองว่าทำไม่ได
2: ้
1: นะคะก็ทดลองอย่างพี่สิทธิ์แนะนำแล้วกันค่ะว
2: ่
1: าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
2: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็กำลังใจของครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราต้องหาสิ่งที่เป็นสิ่งเหมือนยึดเหนี่ยวของเรานะครับถ้าใจเราเข้มแข็งแล้วรับรองว่า3เดือนนี้สบายสบายครับ
1: ทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามค่ะก
2: ่
1: อนที่เราจะพักกันนะคะคือหลายคนก็บอกว่าคนที่เขาดื่มเป็นประจำ
2: อ่ะ
1: เขาจะลดยังไงก่อนเพราะก็จะมีอีกบุคคลที่เขาดื่มจนเป็นชีวิตจิตใจแล้วพอเขาอยากจะลดละเลิกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องทำยังไงคะวิสิทธิ์คะ
2: อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนาะว่ากำลังใจนี่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่มีเป้าหมายที่จะเลิกลดละเลิกเหล้านะครับสิ่งแรกคือการให้กำลังใจนะครับการให้กำลังใจนี่สำคัญมากนะครับอย่าตำหนินะครับถ้าเกิดว่าลดไปได้สักสัปดาห์นึงแล้วอาจจะกลับวนเวียนไปดื่มสักเล็กน้อยนะครับคนในครอบครัวนะครับอย่าไปตำหนินะครับให้กำลังใจสำคัญที่สุดนะครับให้กำลังใจให้เหมือนกับว่าเราเพิ่มพลังให้เขาว่า
1: เป็นแรงผลักดัน
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นใหม่ได้นะครับการให้กำลังใจเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่อยากเลิกเนี่ยสามารถที่จะเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับประการที่สองก็คือเรื่องของการช่วยลดสิ่งกระตุ้นนะครับก็คือเรื่องของสถานที่สิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการหากิจกรรมนะครับที่ทำนะครับในช่วงที่เราอาจจะมันเป็นช่วงที่ปกติที่เราดื่มนะครับเช่นช่วงเย็นช่วงเลิกงานนะครับไปหากิจกรรมที่สำคัญนะครับ ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างที่ผมได้บอกไปหรือว่าเรื่องของการสันทนาการต่างๆที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับการคือการสร้างบรรยากาศนะครับที่เข้าใจกันในครอบครัวนะครับไม่ตีตรานะครับเพราะว่าผู้ที่เขากำลังเลิกดื่มเนี่ยเขาต้องการแรงสนับสนุนนะครับแรงใจนะครับจากครอบครัวนะครับคำชื่นชมนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำให้สำเร็จได้นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะได
1: ้พูดคุย
2: นะครับสำหรับคนที่เลิกดื่มแล้วอาจจะแบบว่ามีอาการอยากนะครับมีอาการอยากเช่นมีอาการอยากหรือว่ามีอาการผิดปกติต่างๆที่ตามมานะครับเช่นว่ามีอาการมือสั่นนะครับเหงื่อออกใจสั่นนะครับหรือมีอาการหนักสุดเลยก็คือเรื่องของมีอาการชักนะครับอันนี้นะครับไม่ควรที่จะหยุดดื่มด้วยตัวเองทันทีนะครับควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนช่วยวางแผนว่าอาจจะค่อยๆลดยังไงนะครับเพราะว่าบางคนดื่มหนักๆมานะการลดในระยะเวลาที่สั้นๆเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยไม่พร้อมนะครับ อาจจะมีอาการต่างๆตามมาได้นะครับหรือถ้านะครับ อยากจะปรึกษานะครับก็มีสายด่วนที่ให้คำปรึกษานะครับ1413นะครับสามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้นะครับสำหรับคนที่ อยากจะปรึกษาทั้งเรื่อง
1: สายด่วน
2: สายด่วนเลิกดื่มหรือว่าอาการที่ผิดปกติต่างๆนะครับที
1: ่
2: เราพบในช่วงงดดื่มเนี่ยเราสามารถที่จะโทรไปปรึกษาสายด่วนนี้ได้ครับผม
1: สิ่งสำคัญนะคะกำลังใจ
2: กำลังใจครับสำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายว่าจะลดละเลิกครับผม
1: เราจะไม่ตำหนิหรือซ้ำเติมนะคะเราจะให้กำลังใจอย่างเดียวเลย
2: ใช่ครับ
1: เนาะแล้วก็ไม่ชวนดื่มไม่ส่งสิ่งกระตุ้นว่าเอ๊ะเอาไหมสักนิดนึงเราจะไม่ส่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเนาะหรือชวนทำกิจกรรมครอบครัวออกกีฬาเล
2: ่
1: นก
2: ี
1: ฬาออกกำลังกายนะร้องคาราโอเกะได้หมดนะคะแต่ห้ามชวนดื่มนะคะแนะนำด้วยแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข้อคิดดีๆแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงการป้องกันการจมน้ำกันด้วยเนื่องจากว่าในช่วงเข้าพรรษาเองก็เป็นในช่วงฤดูน้ำหลากก็อาจจะเจออันตรายในการจมน้ำเยอะมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: ครับผม

ราบไหมครับทุกครั้งที่คุณดื่มแอลกอฮอล์ตับต้องทำงานหนักเพื่อขับพิษการงดดื่มเพียง 1-3 เดือนสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับให้กลับมาแข็งแรงและลดความเสี่ยงตับแข็งได้ได้เวลากลับมาดูแลตัวเองงดเหล้าพักตับหันมารักสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: เปลี่ยนเวลาชนแก้วมาเป็นเวลาให้ครอบครัวเข้าพรรษา3เดือนนี้ลองวางแก้วเหล้าลงแล้วหันกลับมามองคนที่คุณรัก
1: หนูอยากได้คุณพ่อคนใหม่ที่ไม่ดื่มเหล้าและมีเวลาเล่นกับหนูค่ะ
2: งดเหล้าเข้าพรรษาคุณจะได้ตับที่แข็งแรงได้เงินเก็บในกระเป๋าและได้รอยยิ้มของคนในบ้านกลับคืนมาเริ่มต้นทำความดีตั้งแต่วันนี้ปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยมาร่วมงดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะหากต้องการคำปรึกษาในการเลิกเหล้าฟรีโทรสายด่วนเลิกเหล้า1413
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ในขณะที่เด็กๆกำลังสนุกกับการเล่นน้ำอุบัติเหตุการจมน้ำเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีช่วยด้วยช่วยด้วยวันป้องกันการจมน้ำโลก25กรกฎาคมของทุกปีขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมพลังปกป้องชีวิตผู้ปกครองต้องดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดใกล้แหล่งน้ำต้องมีรั้วกั้นและอย่าลืมสวมเสื้อชูชีพให้เด็กทุกครั้งชุมชนท้องถิ่นต้องทำสัญลักษณ์เตือนจุดเสี่ยงและจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพเช่นห่วงยางไว้ตามแหล่งน้ำเด็กๆ เยาวชนท่องจำให้ขึ้นใจอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มและถ้าเจอคนจมน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเองเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยืนร่วมพลังทุกบทบาทป้องกันภัยจมน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ช่วยด้วยมีคนตกน้ำหยุดก่อนเจอคนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเพราะคุณอาจจมน้ำไปด้วยให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่น 1. ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือและรีบโทร1669 2. โยนโยนแกลลอนพลาสติกเปล่าหรือห่วงยางให้เกาะ 3. ยื่นยื่นไม้หรือผ้าผืนยาวให้จับแล้วดึงขึ้นฝั่งร่วมใจป้องกันการจมน้ำทุกคนมีส่วนช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของการจมน้ำนะคะหรือว่าอุบัติเหตุทางน้ำนี่แหละค่ะเราอยากจะให้พิสิทธิ์ค่ะฝากถึงผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงละกันว่าเอ๊ะจะเชิญชวนประชาชนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็มีข้อคิดดีๆอะไรฝากคุณผู้ฟังบ้างค่ะ
3: ครับผมก็ในโอกาสช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ดื่มนะครับร่วมงดเหล้าเข้าพรรษานะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มอบของขวัญที่ล้ำค่านะครับให้กับตัวเรานะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็ครอบครัวนะครับการงดเหล้าเข้าพรรษาไม่ใช่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่งดอย่างเดียวนะครับนอกจากตัวเราเองนะครับที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนะครับก็จะส่งผลให้กับในส่วนของครอบครัวนะครับครอบครัวเราจะกลับมามีความสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะครับการใช้ความรุนแรงต่างๆในครอบครัวจะลดลงและที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยจะลดลงนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองดื่มมานานนะครับถ้าจะเลิกเนี่ยจะเลิกได้หรือไม่นะครับอยากจะบอกว่าคำว่าสายเกินไปนี้ไม่มีนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับและไม่จำเป็นต้องเดินเพียงลำพังนะครับเพราะว่าเรายังมีครอบครัวนะครับมีเพื่อนนะครับที่จะคอยให้กำลังใจเราตลอดระยะเวลา3เดือนหรือว่า90วันในการที่จะลดละเลิกในส่วนของเหล้านะครับในบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับก็ลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษานะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีนะครับด้วยเรามีการลงทะเบียนลงนามออนไลน์ด้วยนะครับน้องนานครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่มีความตั้งใจนะครับที่3เดือนนี้นะครับจะลดละเลิกเหล้านะครับมาร่วมลงนามนะครับตั้งปณิธานในการลดละเลิกเหล้านะครับเพื่อนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับผม
2: ค่ะใครสแกนไม่ทันนะคะเมื่อสักครู่เนาะเราขึ้นอินโฟไว้ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะตามต่อได้ใน Facebook นะคะในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม
3: ่
2: ไปสแกนตรงนั้นได้เลยร่วมด้วยช่วยกันและเชิญชวนด้วยนะคะพี่เพื่อนพองเพื่อนทั้งหลายแหล่เนาะมาร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาปี2569นี
3: ้สำหรับคนที่ร่วมลงนามออนไลน์นะครับก็จะมีในส่วนของใบประกาศให้ด้วยนะครับใบประกาศออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแรงใจแรงบันดาลใจในการที่จะเลิกลดละเลิกเหล้าในช่วงกำมันสานี้ได้ครับผม
2: กระซิบบอกนะคะว่านานได้มาแล้วนะเพราะสแกนไปเรียบร้อยแล้ว
3: ผมก็ได้มาแล้วคร
2: ับ เราสองคนได้มาแล้วนะคะคุณผู้ฟัง ได้มาหรือยังนะคะอย่าเชยนะคะเราต้องตามเทรนค่ะเราต้องมีใบประกาศตัวนี้ว่าเราเข้าร่วมเจตนารมณ์ในส่วนของการลดละเลิกเล่าเข้าพรรษานี้นะคะถึงแม้ว่าเข้าพรรษานี้เราจะมีแคมเปญลดละเลิกเล่าค่ะแต่อีกหนึ่งอุบัติเหตุอีกหนึ่งภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะนั่นก็คือฤดูน้ำหลากที่มาพร้อมกับช่วงเข้าพรรษาเลย
3: ที่กำลังจะมาในช่วงเข้าพรรษานี
2: ้แล้วอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ำเยอะมาก
3: เยอะมากครับผม
2: ซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะ25 กรกฎาคม 2569นะคะวันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้ค่ะพี่สิทธิ์ขาเขามีแคมเปญว่าอย่างไรบ้าง
3: ครับก็อย่างที่น้องนานได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับการจมน้ำเนี่ยเป็นความสูญเสียนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างมากมายนะครับสำหรับในส่วนของทั้งประเทศไทยเราเองแล้วก็ทั่วโลกนะครับจนองค์การอนามัยโลกนะครับเขาได้กำหนดทุกวันที่25กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยกำหนดให้เป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับสำหรับปีนี้นะครับในส่วนของแคมเปญนะครับในการรณรงค์นะครับของวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับปี2569นะครับรวมพลังนะครับหยุดยั้งการจมน้ำนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะคร
2: ับ
3: unit to turn the tide on drawing ครับผมก็พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับก็ถือเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าการจมน้ำเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้ครับน้องนันครับ
2: ป้องกันยังไงคะพี่สิทธิ์คะ
3: ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับ
2: ค่ะ
3: วิธีการป้องกันนะครับง่ายๆเลยนะครับผู้ปกครองต้องทำอะไรนะครับผู้ปกครองนะครับเรามีข้อมูลว่าเด็กนะครับในช่วงวัย0ถึง5ปีเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมากเลยนะครับไม่ใช่จมน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวนะครับแหล่งน้ำที่อยู่ในบ้านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับเพราะว่าเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยเขายังบางคนเนี่ยยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางทีเดินโต๊ะเตะโต๊ะเตะเข้าไปในห้องน้ำแล้วไปล้มหัวขมำตกลงไปในส่วนของอ่างเก็บน้ำในห้องน้ำหรือว่าในถังน้ำที่อยู่ภายในบ้านก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยผู้ปกครองนะครับมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะดูแลนะครับดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับบางทีนะครับเขาอาจจะเห็นเป็นสุนัขเป็นแมวที่เขาจะไปเล่นได้นะครับเขาอาจจะเดินนะครับตามนะครับถ้าผู้ปกครองละสายตานะครับโอกาสที่เด็กนะครับจะเดินไปยังจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งน้ำทั้งในบ้านเองหรือว่าข้างบ้านเนี่ยก็มีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นนะครับผู้ปกครองนะครับก็ควรจะดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลานที่มีอายุ0ถึง5ปีนะครับแล้วชุมชนล่ะชุมชนต้องทำอะไรนะครับอย่างที่สปอร์ตได้บอกไปเบื้องต้นนะครับชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการจัดในส่วนของสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะแหล่งน้ำเสี่ยงต่างๆนะครับทั้งนั้นครับในช่วงวันหยุดเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากเนี่ยเด็กโดยเฉพาะเด็กประถมเนี่ยเขาจะชอบไปเล่นน้ำตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าชุมชนนะครับมีความตระหนักในการที่จะป้องกันในส่วนนี้นะครับอาจจะทำในลักษณะของการเอาอุปกรณ์การช่วยเหลือนะครับแกนลอนนะครับเชือกนะครับหรือว่าอุปกรณ์การลอยตัวต่างๆนะครับไปติดตั้งไว้ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับในจุดที่เด็กๆชอบไปเล่นกันเนี่ยก็จะช่วยลดในส่วนของการสูญเสียได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ช่วยเพื่อนได้นะครับแล้วโรงเรียนอีกประเด็นนึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะให้ในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะครับกับเด็กๆนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเช่นว่าถ้าเจอเพื่อนตกน้ำจมน้ำนะครับเด็กๆอย่ากระโดดลงไปช่วยนะนะครับคุณครูบทบาทของคุณครูเนาะควรที่จะ1ละตะโกนขอความช่วยเหลือ2นะครับให้ผู้ใหญ่นะครับเข้ามาช่วยหรือว่าโยนในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์เราจะเห็นว่าพอเด็กคนนึงตกลงไปในน้ำแล้วเนี่ยกระโดดลงไปช่วยเพื่อนนะครับ
2: จะลุกพ่วงไปเลยทันที
3: ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียจาก1เป็น2เป็น3เป็น4หลายๆเหตุการณ์จะเห็นจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับมีเด็กกอดกันจมน้ำเสียชีวิตบางที2คน3คนนะครับเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้เนาะถ้าคุณครู คุณครูอาจจะมีส่วนในส่วนนี้นะครับบอกเด็กๆว่าถ้าตกน้ำจมน้ำเนี่ยอย่าลงอย่ากระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดนะครับให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นนะครับตะโกนก็คือช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับมีคนจมน้ำนะครับโยนโยนอะไรบ้างนะครับโยนอะไรต่างๆที่สามารถที่จะให้คนที่เขาตกน้ำเนี่ยเกาะได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ลอยน้ำนะครับเช่นแกนลอนนะครับเช่นเชือกเช่นไม้เนี่ยก็ได้นะครับยื่นยื่นก็คือพวกไม้ต่างๆนะครับยื่นไปให้เขาเกาะเพื่อที่จะดึงเข้ามานะครับเด็กและเยาวชนเองนะครับก็อาจจะต้องจะหนักในส่วนนี้นะครับถ้าเด็กเล็กเนี่ยผู้ปกครองนะครับก็ควรจะสอนเด็กนะครับว่าเขาใช้หลักอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มนะครับอย่าใกล้ก็คืออย่าไปใกล้แหล่งอย่าไปใกล้แหล่งน้ำนะครับอย่าเก็บก็คืออย่าไปยื่นมือเก็บนะครับของที่มันตกน้ำไปแล้วนะครับอย่าก้มก็คืออย่าก้มนะครับลงไปส่องดูนะครับอ่างน้ำต่างๆนะครับอันนี้เด็กเล็กนะครับผู้ปกครองก็ควรจะสอนเด็กในส่วนนี้อย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะครับหลักการนะครับที่จะไปช่วยคนจมน้ำอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นก็คือสอนเด็กเรื่องของการตะโกนโยนแล้วก็ยื่นนะครับเน้นย้ำที่สำคัญก็คืออย่าให้เด็กกระโดดลงไปช่วยเพื่อนนะครับให้ใช้หลักการตะโกนตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำนะครับโยนโยนอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ยื่นก็คือยื่นพวกยื่นไม้หรือว่ายื่นเชือกต่างๆที่สามารถที่จะให้คนที่เขาตกน้ำเกาะได้ครับผม
2: ยังไงก็ตามนะคะในส่วนของการจมน้ำเนี่ยเราจะคุยกันทุกครั้งที่มาออกรายการเนาะก็คือสติอันดับแรกเลยเมื่อเราเจอเหตุการณ์คือสติใช่ไหมคะพี่ศิ
3: ริตั้งสติครับตั้งสติแล้วก็ใช้หลักการที่อย่างผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับหลักการตะโกนยื่นนี่สำคัญมากครับผม
2: ทิ้งท้ายอีกหนึ่งนาทีเศษๆค่ะพี่ศิริค่ะในเรื่องของการจมน้ำนอกจากเด็กแล้ววัยทำงานเองก็ต้องระมัดระวังกันด้วยยิ่งช่วงเข้าพรรษาแบบนี้น้ำหลากแบบนี
3: ้
2: แล้วป่าชุกชุมแบบนี้อันนี้ให้พี่ศิริฝากถึงคุณฟังทางบ้านนิดนึงค่ะ
3: ครับโดยเฉพาะนะครับคนที่ออกไปหาปลานะครับก็พบการสูญเสียในส่วนของการจมน้ำเสียชีวิตเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ออกไปหาปลานะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะพกติดตัวไปนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่อาจจะช่วยเราได้นะครับพวกเช่นพวกแกนลอนต่างๆนะครับ อีกส่วนนึงนะครับหลายๆเหตุการณ์ก็จะเห็นได้ว่ามีการดื่มในส่วนของสุรานะครับเมานะครับ
2: มันก็วกมาเรื่องของแอลกอฮอล์อยู่ดี
3: เรื่องของแอลกอฮอล์เมาแล้วก็อาจจะออกไปหาปลานะครับหรือหลายๆเหตุการณ์ก็บางคนไปหาปลาด้วยแล้วก็ดื่มไปด้วยนะครับพอมีอาการเมาเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตได้ด้วยนะครับก็อยากฝากนะครับสำหรับคนที่ผู้ใหญ่นะครับที่ออกไปในส่วนของมีอาชีพประมงหาปลานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับผม
2: ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็ควรระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการ
3: จมน้ำ
2: นะคะพรุ่งนี้25กรกฎาคมค่ะวันป้องกันการจมน้ำโลกเนาะรวมพลังป้องกันการจมน้ำทุกคนมีส่วนช่วยชีวิตนะคะฝากไว้ด้วยละกันดูเวลาแล้วหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในศุกร์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยละกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: ในขณะที่เด็กๆกำลังสนุกกับการเล่นน้ำอุบัติเหตุการจมน้ำเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาที
2: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: วันป้องกันการจมน้ำโลก25กรกฎาคมของทุกปีขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมพลังปกป้องชีวิตผู้ปกครองต้องดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดใกล้แหล่งน้ำต้องมีรั้วกั้นและอย่าลืมสวมเสื้อชูชีพให้เด็กทุกครั้งชุมชนท้องถิ่นต้องทำสัญลักษณ์เตือนจุดเสี่ยงและจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพเช่นห่วงยางไว้ตามแหล่งน้ำเด็กๆ เยาวชนท่องจำให้ขึ้นใจอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มและถ้าเจอคนจมน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเองเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยืน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11ราย เชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
10: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มศว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
5: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
11: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ19ขณะที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง และการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง 168.3 นันทิกากิตปาโลรายงาน
5: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
12: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่

0: 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดะจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
4: ก็ว่า
2: เนาะจง
5: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

về trong nhà cửa ô thì là phiền, thế thôi.

di una china che taglia fin o dona tua si chi o

pintunya. Mana yang hiu sangat yang

cái con nhà nhẹ cả nàn nhục kia ở yên là nơi

Chúng ta sẽ cả ô tiên cảng trên nó na chiếc nó

你呢？你。

Thank you.

Tiêu khăn chi ô nhà na lô về lao na thiệt thần tao.

อาติยมอะริโอตองอาทิยมเสกา

Na thiyo illa ilayya

0: yang
1: Nyame la nam,

Yeah.

จะเสดตันโอเวตาเจนาตีเลียกว่าเตฟองเป็นยานาลีตญานามันเจ้าจะไม่ยามเจ้า

Phật Tổ Vi Lo Sam Bồ Tát Bất Di Đà.

lớn mạng chiều chả già cho nên ca na chết nhỏ nhà nói cố tự rằng

0: ทุติยามายุนสัพโยตาแห่งกิเลสเลว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
8: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
9: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุสและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า180%ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

0: อโบดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
0: เนาะจง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไถ่อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกี่โมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
3: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจ่ายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอยเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไป

Nhớ dùng ý trọng nạ dự cử tí nên chẳng suốt lờ. Cho nữ văn, dục nữ tị nên gạo bao. Lưu chàng linh đô hiểu ớt chênh chứ bùa trao chọc chua. Mà nữ nguồn giang chùa, lì xa. Cậu, từ cha cứ càng nô nùa yom bùa, hoa bì kì yon yang chùa lì xa cậu ý, từ cha cứ càng bì kì yò chùa, yon nùa yon yang chùa nền hiông, man đọc nùa cùm bao nhà sảnh hàng, dòng xa trọc canh chôn đù sủ tông chùa hà lù mông đọc lúc sảnh tranh mày, tuần dư ý trọng nạ dư cứ tì nâng chàng suốt lờ. Uồn đây nùa chè yô thở ý trọng nạ dư cứ tì nâng chàng suốt lờ, cứng găng lù sai ha. Găng lưu nông nhớ dù hồ pết Facebook mà thó của mây băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý share bút dù pết sau và thó AM. Ý chánh bảo bùa chàng chọc chào kilohertz mà cú ở trong đào dù suốt lờ. Cứ băng chân găng sử tông chua hà lưu mông đọc lúc xỉnh tranh mà nhó. Ê mơ nữa chê cú cú hoàng hát chá xa hà ta. Suốt lờ yô lưu nông cú nhớ. Ủa phong dư thảo bi mông dù dù thảo sao. Uồn đây nữa chê cú tố mua. À cú yếu lù mua ý trắng sự sự cử hà chú đạo lúc khổng càn bạc sau đi càn hành rát nó chùa chó tốt nên cử tàu bóng chứ tàu lạnh đạo nó cho lưu thẳng chùa bế suốt lờ tàu báo mà tôi nụ chứ cứ hô ua nai ếc nít tị nít tị thần prap hát nư yò rong nai yốc rát thầm môn trì ha rát thầm môn trì và càn gạ xuông càn khlang cú tàu tàu tuôn thua tàu hà ta vô cú tàu thốp thuôn chó kên đầu lúc khổng càn bạc sâu đi càn hàng แห่งรัฐหนัวหาตาขอเจ่งเจ้งกือย่อส่วนดักลูกโครงการหนัวมาวิยอปวดสังปังจวดเจ้าต้นแห่งกือเปราะบางหนัวเจ้าต้นแห่งกือยอปังเปิลกลุ่มเปราะบางกือเต้าใจกีกุ้นสูกตารอสุยอเจ้าต้นแห่งปลวกกตาหนัวต่อกลางกือปวดจื้อเต้าต่อการคือจอหนุกจือรัฐบาลปวดจือเตาทบทวนสิทธิ์ลูกกือเย็งเล่งเดาเปล่าจือชงหนัวหอมากูมั่วดาวเล่งหอจงเล่งดาวถูกกูหาตาจอเต้งเหม่งจอต้นเองคือเต้าใจจอสิทธิ์ตั้งสมาจือตีเล่งอ๋อกังเล่งมาเต้าเปล่าจื้อลูกชงลูนัวหอกือปวดเต้าใจสิทธิ์เหล่าตั้งชื่อมาปวดจื้อปลวกตาเราสุยอยเย่งมั่วนอมั่วเห่าเหล่าหนอมากูมั่วจ้องจ้องกะหัวกังเล่งคือจอดหนีก็ตาเราเจ๋งจื้อเต้าใจเจ้าสิบนัวหนอมาต่างสุนัวเจเจ้าหนุกจื้อปวดสะเลลูทบทวนสิทธิ์โจสวดเล่าเราสุยอสะเลขให้ลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดสัวหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหนัวหมากุ้นจื้อหาตาเตาจอต้นแห่งคือจื้อหาตามั่วจอต้นแห่งคือจอหนีก็ตาตั้งช่อคือมั่วเพิ่มยอดสูหูระบบหอหมามั่วยออจุดล้านแหล่งตัวแห่งหนอมายอดจวนดาวกระทรวงการคลังมาต่างสุดหนัวปวดเจ๋งตั้งตอดเราจ่อเต้งเหม่งปวดเจ๋งตั้งตอดเราจ่อเต้งเหม่งห้าปังจวดจ่อไปเสียงคือตกอ้วจ่อเหยื่อหอนดอกขบวนการมิจฉาชีพคือกลางจ่าจ่อใบจ่อมงจดทะเบียนอ้วจ่อบริษัทลอซิยอเปิดบัญชีขายหุ้นหอดเปิดบัญชีมัวห้าขายจอหุ้นอย่างไรคือตู้จื้อคือยอดลุ่มใบเดาหอก็จื้อเตาเป้าล้างจื้อเออวัวจัวก็ป้องสิทธิ์คืออยู่ว่าเตาใจกีปังจวนเดาจอหนุกจื้อรัฐบาลปัวหอมาปัวกู้เตาจอหนุกจื้อปัวกู้เตาสั่งการฮะประสานงานจู่จัวลูกกระทรวงมหาดไทยวิโยหตายัวปังจัวอำนวยความสะดวกจัวจอหนุกจือปัว ปังจัวอำนวยความสะดวกจัวจอไปเสิงจีนดังเดิ้ลทอทบทวนสิทธิ์จัวจอไปเสิงนัวเนอร์มาปัวกูเจ๋งยืนยันฮาตาจอหนูจื้อรัฐบาลคือใช้ชัวจอไปเสิงสวดเลยมาปัวกูเจ๋งปังจัวจอตัวนึงคือกุ้นโซลสยอดจอหนีกอตาฮ่าหนูเองยอดส่วนดอกตูหนูจื้อนายเอกนิติกูเตาฮาเลนัวฮ่าฮาตาปัวยัวปรับปรุงจอเกณฑ์ฮ่า
ยัวนงหอยัวนงลอสยอยัวรับฟังความคิดเห็นย่อจัวจันหัวยัวจ่อขอแจ้งหอข้อเท็จจริงจ่อมงแก้ไขจ่อความผิดพลาดย่อจวนดักปั่วเลยระบบฐานข้อมูลไอ้ปั่วยัวคัดกรองจ่อสวัสดิการแห่งรัฐคือจ่อต้นแห่งคือสอดหนีกอตาหนอฮะยัวปังจั่วจ่อภาครัฐเจอเลยคือหมวดย่อจวนตั้งสื่อนัวเนอมาย่อจวนดักแหล่งดักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อติดตั้งสื่อนัวปั่วมั่วย่อตาเล่งถือคือมั่วเต้งเหม่งล้างจื้อนัวเจจ่อหนูจื้อปั่วกูเคยหอบปั่วกุมเคยใจทบทวนสิทธิ์หอลอสยอให้คำปรึกษาย่อจัวติย่อเจอำเภอชั่วชั่วลูกเสงเนอย่อหาตาเล่งถือคือป้องจวนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอหัดเฉ่งสังเตาฮะนวเจมัวเป็นสื่อคือยัวมงทอทบทวนสิทธิ์เตาจัวติย่อเจอำเภอไอต่างสุนวเตจอหนุกสุรัฐบาลปัวกูตาวหาจวดยอดเจอำเภอยออีขอเชอกือเค้กจวดสวดละมงทอทบถวนสิทธิ์เตาเนอเจกูจะลือทางคาจวดไปสวดละเตาเปล่าเลยหนัวไอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่ว่าจอกังลูจออีร่างกี่ลอเจจวดไปสวดละเตานงกงกี่ลอเจอัวกี่จวนซื้อมายอจวนเดาร่างหนัวยอกูยอมัวอีร่างลูจ้ากือยอเนี่ยตัวเจสีเทียมเมนูอวนจวดยะหลุดจอจัวสวดเล่าเตานงกล่องกีหล่อใจอวกี

ปลอขอตัวลีว่ามัวเฝ้าอาเอเทียเจกูเตตูเตนชายเจกว่าฉันอยู่ให้ยังเจ้าลู่ตีตัวแล้วลู่เชิญสู่จีเต้าหนอจีเต้าหน้ามอง

จอจวอีจอกะลอเจอมงสีเมนังเนาะ

ตุอาลีสิตุชะตออีพลาลอนอเจ้าเอจอเนียกินวลเอินเดีย

马尊子奴啊，这古月早刚度末，一张手势是哈尊到来到，把扫地干很乌拉，老师要录โครงการ把扫地干很乌拉，就录躺坐被说了到包，尊子嘛，鸟尊到奈维尼วิเศษสุวรรณยอผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมากู้หนึ่งกู้เตาตะต้วนถั่วเตายอดจวนเตาฐานะนาฐานะโฆษกกระทรวงการคลังอ๋อมากู้เตาเตาต้วนถั่วเตาซุนเตาพวกเลยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหนอเราสุยอพวกกูเตาชะล่างจูนดอกรูปโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดจัวจาที่เก่าฮยงออเชงจือปัวเจ้าเจ้าจั่วมามั่วตูด็อกเตอร์เอกนิติทันประพาสนิยอรองนายกรัฐมนตรี5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกูเตาอวบประธานยอดจัวลูตรงชะล่างหนัวมายอดจวนเดาลูตรงชะล่างหนัวเจปุกุเตาหาเลยหนัวหอปุกุเตาสรุปตัวเลยหนัวหาตาอยู่ว่าเพื่อเลยข้อสรุปเบื้องต้นเนาะเจ้าผู้หัตถ์อี้ยอบัวปู่ทรงจัวขยายรู้ชื่อเหอคือยัวใจจ่อสิทธิ์จัวจ่อต้นแห่งคือมวดไหลดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่อจัวต่างสนัวลอชยอดจ่อกู้คือเย่งเตาไหลดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาย่อจัวเนื้อนัวเนาะเจ้าผู้ยัวจะรับสิทธิ์ต่อเนื่องมองจูจัวนุติไปเจ้ารู้จัวลินดูหยงออเชงจือปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเท่าเท่านวดเย่ปัวหัตตาปัวหยัวปูสิทธิ์จูจัวนุติไปเจ้าอีรู้หยังลินดูหนัวหลอสุยอดตังรู้ลินหนัวแต่จือเตาเหล่าตั้งชื่อมาย่อจวนดักรู้ตรงชะล่างหนัวเย่ปัวหยัวขยายรู้ชื่อเหาจัวสวดเหล่าย่อมัวเป็นสื่อกือยัวชื่อเตาจูนุติจัวเท่าจือเหาโนติไปเจ้ารู้จัวลินดูหยงออเชงจือปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเอจอดจอต้นแห่งคือตัวแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่อจัวต่างสุดหนัวมาจุโจคือยัวมงอวดล้างจือเพิ่มเติมเราสยอดดำเนินการล้างจือเพิ่มเติมเลยอ๋อเอห้ามั่วเป็นสื่อคือยัวใจสิทธิ์เต้าเจ้าเลยลูกโครงการเฮียงออเชงจือปวดเจ้าเจ้ายัวหนัวชัวปังเปล่าหนัวเนอะเอมั่วเป็นสื่อคือยัวเริ่มซื้อสิทธิ์เต้าย่อจัวนู้ติอีรู้หยิกลินดูเฮียงออเชงจือปวดเจ้าเจ้ายัวหนัวมงย่อจัวช่วงคือกระทบถอดสื่อเหาะย่อจวนตัวคือการทบทวนสิทธิ์ย่อจัวหยงอ้อเชงจือปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวหนออย่อปัวปู่ทรงจัวขยายรู้ชื่อเหาทบทวนสิทธิ์จูนุติไปเจ้าอีรู้หยิลินดูหยงอ้อเชงจือปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวเท่าเท่าหนวดเจ็บปัวหัตตาหยัวปู่จัวสวดเหล่าจีนดองเดาถอทบทวนสิทธิ์จูนุติไปเจ้าอีรู้ยังลินดูหนัวตั้งสมาตตั้งสนัวเตปวกขยายรู้ชื่อเหาจัวสวดเหล่าย่อจีนดองดอยทบทวนสิทธิ์เต้าจูนุติไปเจ้าอีรู้หยิลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวดอกเปล่าจู้เหากีอวกีย้อนดอกเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ลอสยอดอกดูแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐ5หน่วยงานทศหอ5หน่วยรับลงทะเบียนซื้อขอเช่าย้อนดอกธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ปวยหยัวขยายลุชเฮากือหยัวติดต่อจอหนุจื้อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ดอกจ่อข้อมูล5หยัวหลงเป๋าแก้ไขจ่อข้อมูลซูนุติเน่งเก่าลู่จัวลินดูหยงออเชงจือปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเท่าเท่ายอปปูซูนุติเก่าเจ้าลู่หยีลินดูซื้อหนัวตาสมาปกูปังขยายลู่ชื่อหักจัวสวดเราฮะไปย่อปัวอยู่ว่าจัดสวัสดิการย่อจนดักภาครัฐสุขวัฒน์ความแม่นยำ5ครอบคลุม5สอดคล้องดูสภาวะย่อจวน ต่างสื่อหนัวเนอะ
就做啊，叫侬直播，有啊，只我怕拉做一种那只个地能长说，老愿托托完事，哎，啥嘞啊？到กำหนดแนวทางการทบทวนสิทธิ์ข้อมูลหากกี่ชวนจวกของเกณฑ์ต่างๆสื่อเลยมั่วกรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์ย่อจัวย่อหตากรณีหอกือเล่งถือกือมั่วใช่หรอเล่งถือกือมั่วใช่ย่อหตามั่วการปรับปรุงข้อมูลการผู้ถือครองรถยนต์หอกือมั่วน้องยงย่อหตาเล่งตือกือมั่วจอเชยอยอฮาตายอจออาเชยลู่นอเจยอคลาวเน่งเก่าชงยอฮาตาลู่เชยนืออ่าน้องยงคลาวเน่งเก่าชงเหล่าจอเศร้าเหล่านอเจจอหนูจือปู้ยัวปู้แหล่งเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิ์ทุนเดาหัวยอฮาตาเล่งตือกือมั่วจอเชยรถจักรยานยนต์กือมั่วน้องยงสือคลาวเลยเก่าจือชงจอเศร้าเตจอหนูจือปู้ยัวมั่วจัวทุนเดาหนอมาเถ่าๆนอเจปัวหาตายอเล่งถือกือมั่วใช้ลอสยอมั่วใช้จักรยานยนต์จนหนูจือปัวเย่งจือปูแล้วตั้งสมาตั้งสนอเจปัวหลงเป๋าเกณฑ์เลยเนอะหาตายอเล่งถือกือมั่วใช้ลูดเข้าเน่งเก่าช่องจอเศร้าแต่ยัวเต้าฮะจอต้นเฮงกือมั่วใช้จักรยานยนต์กือเข้าเก่าจือช่องจอเศร้าเจยัวเต้าฮะหนูมากูยออีขอกือทรงกือจนหนูจือปัวหลงเป๋าฮะฮะกรณีกือยอจอตู้เก่านักเรียนนักศึกษาเจโปกูเตาปรับปรุงจอข้อมูลการศึกษานอกระบบ5ชื่อย่อจัว5จอการศึกษาคือชื่อย่อจวนเดการศึกษาภาคบังคับฮะหนอ5กรณีคือจอต้นเองผู้ถือหุ้น5กรรมสิทธิ์ดอกบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจกมาปุ๋ยปรับปรุงข้อมูลอัวจอวิสาหกิจชุมชน5วิสาหกิจเพื่อสังคมเนอะๆมามวนดาวดาวขอคือจอหนูจือปกกูเตาหลงเป๋าหลักเกณฑ์ปรับปรุงแก้ไขจอหลักเกณฑ์ดาวดาวอย่างเกินเลยค่ะอ๋อมาอีขอคือเจ๋งเจ้งช่างเปล่าย่อปู้หยัวปู้หอปู้หยัวปู้จัวจะต้นแห่งคือเย่งเตาแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสหตายหยัวทบทวนสิทธิ์ฮะจือทบทวนสิทธิ์นั่นหรอจอหนูจือปู้หยัวปู้จัวซื้อเตาจูโนติไปเจ้าลู่จัวลินโดหยงอ้อเชงจือปู้เจ้าเจ้าจัวหนูฮะปู้หยัวเคยลู่ซื้อเห่าจัวจอต้นแห่งคือสังทบทวนสิทธิ์มั่วเป็นสื่อคือหยัวจีนดาวดาวทบทวนสิทธิ์จูโนติไปเจ้าอีลู่หยีลินโดหยงอ๋อเชิงจือปัวเจ้าเจ้าย้วนวะหนอเจกูยออีขอกี้ซ่งคือเจ้าหนูจือปัวปังจวบปรับปรุงแก้ไขชนดอกหลายดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลอสยอลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจวบไปเจอเลยหนัวเอ้ส่วนซื้อหนัวหอเจยอดส่วนดอกร่างหนัวเจกูกู้หยัวเจ้าลูกถังคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอ้ยส่วนซื้อหนัวเจกูหยัวจอกันลูกจอทอดซื้อหอยอลูมั่วจอฟดจวดเลยนางถังจัวไปสวดเลยเตาเป้าส่วนซื้อมาเจ้าหนูซื้อคือใช้หัวฟดจวดเลยนางกู้เตาตักต้วนถั่วตักฮาตานูนัวยัวมัวนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนนางยัวลูยอดจวนดอกลู่เสงแม่ห้องสอนเจงไฮพยาวน่านตากพิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบูรณ์ฟดจวดจานยอดกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟดจวดกูยอดกือยังเล่นเต่าไปเจ้าอีจูไปเจ้าจื้อองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากือยังเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจัวนุติแนงกับเปล่าจูนุติไปเจ้ารู้ช่างลินดูหนัวยัวมัวนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูยีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังกับเต้มายัวมัวนางลูลู่ยอดจัวเก่งขอเชิญชื่อเซ็งยอยอดจัวนุติแนงกับเปล่าจูแนงกับจื้อฮานแนงกับยีจูไปเจ้ารู้ช่างลินดูหยงอ้อเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมากู้ปู่เต้าฮาตาอ้อนุนัวเจ๋เจ๋งมัวนางลูเฮงเฮงก็เลยเออสวดเลยยัวเต้ากี้มุจัวขอตื่นนัวลอยยัวจุเต้าชั่วสื่นดอกกี้จังก็จังใช่ฮะอ๋อเอ๋ยอดจวนดอกไปสู่ต้องจวนดอกนัวเจกูลุ้นดูกูนชงชงฮะฉังดูกูกูกูก็ฮะอ๋อตั้งสมากูเพ่งมั่วนั่งลู่ยอดจวนเถากือยัวจังดูดอกลอยยัวจังดูเลยฮะเอ๋ยอวดจวนจะฟัวจัวกูจงจงก็ฮะอ๋อเอ๋ยอดจวนดอกไม่เตยเรย์จอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเลยช่างดอกตัวกงกี้ลอย
อใส่ตาวจวนเต่าสูต้องจวนเต่าหนัวลอสุยอนเต่าสูต้องตัวกล่องกี้ลอใส่ตาวจวนเต่าตุ่มเต่าสูต้องศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าเนอไอ้อีปลาโนเจกุยัวลูเต็งเต่าเต่าเต่าเป๋ยอีจงหนาจื้อกือตีนึงจังสวดละหรอมาจวนจือหนัวเจกุยัวลูมัวอีจังสูมองตัวจะลูสังจัวไปอีจงหนักจือกุตินิงจังสวดเหล่าเตาเป้ามาทุกือสังจังสูมองตัวหนัวหูอัวจ้าตัวฮะเช่งสังยงย้อจวนดอกลูกรอห้วยลึกดอกลูกสิงเจงใหม่ตูตังสืเน่งย่ออตูจือหูอัวใช้เหม่งสังยงย้อจวนดอกลูกรอห้วยลึกอำเภอเชียงดาวดอกลูกเสียงแจ้งใหม่หนึ่งมวนน้องยองย่อช่างเจ้าย่องหนึ่งเต่าต่างสื่อเน่งจวนนุติเน่งเก่าเปล่ารู้ช่างลินดูยองอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้ายัวหนัวเจ้ากุตี้อ๋อหนึ่งเต่าต่างสื่อเน่งจวนนุติเก่าเปล่าทอดจื้อหอมหนึ่งเต่าต่างสื่อเน่งจวนนุติเน่งเก่าเปล่ารู้ช่างลินดูยองอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้ายัวหนัวนื้อตังสุเน่งจัวเถารู้ชื่อเห่าเก่าเปล่าเต็งคือตังลุนคือเท่าลุนหนัวเอจอกุตี้ปั้วหยัวอ้วกข้อเจอย้อจัวนู้ติเน่งเก่าเจ้ารู้ช่างลินดงหนัวหยัวจอมมองฟงก้างหลอดสุยอดจอมมองชายจัวนู้ติเน่งเก่าช่างรู้ช่างลินดงหนัวชื่อเสียงย่อหยัวมดช้างสูหนัวสังจัวเจอกุตี้เสียงมงช่องคือย้อจัวชวดชัวรู้รอชวดชัวรู้เสียงท้องเพลาหูเต้เฉยไทยตังชอตัวสื่อจืดตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวย้อนเน่งจางตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล่งทึมเบยอ๋อสั่งจัวย้อนชายเจ้าว้าวจือหันชายว้าวกืนชายว้าวตี้ตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวจ้อปุ่นยังจือกุยี่ตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวจ้อรัวเรย์จือหันดักพังโตยังหลอดสุยอพังชายว้าวตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล่งทึมเบยสั่งจัวจ้อพงยือกือเป้าจูตู่ตั้งสื่อเน่งหูอัวใช้เหม่งเสียงโยงย่อจวนดักลูกจอห้วยลึกอำเภอเชียงดาวดักลูกเสียงแจ้งใหม่ยอหัตตาเมลิงตือคือเป้าจูเจ้ากุตี้เสียงมงโยงคือย่อจวนดักลูกจอห้วยลึกหมามงจูเจ้ากุตี้ปัวปังชายปังหลัวเจ้าหยอดยัวปัวหยอดตัวจืดจูไม่เบยหัดจืดจูไม่รู้เสียงเราปัวเต่าใจกินสูซ่าเหล่ามาทอสวดเหล่าช่อสังเลยย่างเอมงจูเจ้ากุตี้ปัวปังชายปังหลัวมาเจ้ากุตี้ปัวโยโอคอซึย้อจวนนุติเน่งเก่าเจ้ารู้ช่างลินดูหนัวยัวเจ้ามงฟงกังหลอสยอดเจ้ามงรายจวนนุติเน่งเก่าช่างรู้ช่างลินดูหนัวชื่อเซ็งย่อยมัวจังทอจือหอบเอตุกือสร้างจังสูหนัวย่อหูอัวซาตัวเสียงโยงฮะเชงเสียงโยงคือย้อจวนดักลู่รอห้วยลึกดักลู่เสียงแจ้งใหม่ยอดตูสังจังสูหนัวเจกูกู้จวนมดจังสูมองตัวหนัวจะหลุดสังจัวไปอีจงหนาสกุตินิงจังสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลู่จออีจังกีหล่อเจกจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าจวนซื้อมาย้อจวนเต่าร่างหนัวกูยอดถอดต้นเดออีตูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวเอกชัยแสงฟ้ามาก็หาตาอาก็มืออวดลังหนูลิ้ลิ้เจเอ็นยุ่นยุ่เจก็มาก็สังนงอีร่างเก้ากือลุ่มไปหาตาจื้อมั่วก็หนัวเจกูกูมองอันชาเต้าอีร่างเก้ากือย่อมาวื้อหนัวอีร่างเก้ากือลุ่มไปหาตาจื้อมั่วก็เหล่าเจกูยอมมั่วร่างเก้าหนัวจะลุจอวัวก้อนละทูฮะจอจัวเป๊ะสวดเล่าเต่าถูกก้อนงกล่องกี้หล่อใส่วัวกี้

马姑，我找到做一头子嘴鸟做的路上，把卡搞马姑姑到啊，到树洞多哈达鸟做的没路上，把卡搞嘛啊，姑莫能路哈诺马姑，从啥个姑姑姑整到到树洞多，卡做被锁到到包鸟做的树洞砖的诺哈一坨草个，路浪路上我找到做一头朋友哈马姑。สองดอกตัวจูหูติ๊กตอกอ๋อมาก็หาตาก็ย้อจวนดอกเกาหลีเอกติเกาหลีกูมันนังลูฮานอ๋อมากูสงสารก็คือก็กูเจ๋งสองดอกตัวกงกิโลเจค่าจัวไปสวดเลยเต่าเป้าย้อจวนดอกหนูฮาเอชเขาก็ลุกลังลุจวอว่าสองดาวจัวอีทุพงยือก็สืบลุ่มไปหัวเด็กน้อยขี้งอแงมาก็กูสองดอกตัวหาตาอิสราเอลมาฟอดโยกูกูแห่งเลยอดีเจหนอมากูดงซักก็คือก็กูเฉ่งซาวดอตัวกงกิโลเซคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮาเอทอดเช้าก็ลุดลังลุโชปูจอกกลางจัวก็ตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะกูมัวไปเลยไม่กูเตาซาวดอตัวทอกิโลเซย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮาไม่กูซาวดอตัวกงกิโลเซจ้องจ้องดาวดาวเล่งเกิดมากูดงซักก็เอกูทอดเช้าสวดเลยลุดลังลุโชฮะอ๋อมาโยฮาตาไม่เล่นถือกูซ้อมดอกตัวเอกูจะเตาแต่ไม่เล่นดอกดอกกูจะเตาเหยียดไม่เล่นดอกดอกนัวมาไม่ชอบสั่งเลยจังเนาะวิฮาตาอ้อนุนัวเจกูใช้จอดอกดอกกูอันได้ตัวเลยช่างนาทีมองจัวจั่วนาทีจอเศร้าเตะจะจะเตาจอดอกดอกลุเหยียดเลยหรอจะฮาตาอยู่ซื้อจะมึงใช้จอดอกดอกกูหลอนหือจะเตาตัวจูกูละหอมาโยฮาตากูจะเตาเหยียดไม่เล่นดอกดอกโนเจไม่จัวเลยชอบสั่งเลยจังเนาะจอกังซาวดอตัวรวยยฮาตากูปูเลยนอเจกูเลยมาลูเต็นดาวดอจัวสวดเลยอ๋อไอกูจอมดาวจัวสวดเลยฮะกูไม่กูหัดจริงซาวดาวดอสร้างสติกเกอร์ตัวเช่ากูลุดหลังลุจูนอนดาวเกอมากูจงซากเกอเอทอเช่าไม่สวดเลยลุดหลังลุจูฮะอ๋อมาจวนจื้อหนัวหอดเจกูอ้วเจ้าดาวจัวไปอีจงหนาจื้อกูตีนึงจังสวดเราฮะกูสวดเรากูหัดแจงลุนรูกูย่ออ้วพงยือเถาปีลุจูจัวเถาซาวฮะอ้วเจ้าดาวจัวสวดเรากูแจงปังเชิงรังสู่ต้องจัวฮาลุมงเดอรู้เสียงแจงใหม่ฮะรู้เชื่อหอกูตู้อยู่ตังเราชัวกูยังเล่นเดอเล่านาทีหลักเสืออ๋อจีกูกูอยู่จออีร่างกี่ลอสิอ้วร่างต่อกันเกิดจวบไปสวดเลยต้องนุ่งกงกี่ลอสิว่ากี่ย้อจัวมอหนัวมาย้อจวนเต่าร่างหนัวกูย่อถอต้วนเต่าอีตูพงยื้อหอก็หาตาก็ย่ออีตูหนักเจมาก็กูเต่าเต่าสู่ต้องตัวหาตาสังนุ่งไอซียูอีร่างสวดพังเสียงกูลุ่มไปหาตายื้อก็เชียหนัวจีกูกูบางเต่าไอซียูร่างสวดพังเสียงหนัวเหล่าเจอยู่มั่วสวดพังเสียงหนัวจะลูกจออัวก้อนละตัวฮะจอจัวไปสวดเลยตอนถูกก้อนหงกงกี้ลอใจอัวกี้อัวร่างต่อกังเกิลย่อจัวมอหนัวหลอกซื้อเอมอหนัวเจกูกุยหัวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลอกซื้ออ๋อปีกี้เสริมจูไปเลยหมังจอกกังตัวซึนจืดลัวจัวเถาลูกเชื่อเหาจื้อเต็งชูเจ้าเต็งตั้งสุมาปีกี้มองจัววันจันทร์วันพูดพฤหัสหอดีย่อวันหยุดราชการเนอะมาหนาเหล่าเอ้ยอยู่อัวเทพใจเจ้าอ๋อย่อหาตาย่อจัววันจันทร์เถาเจ้าดูหน่อยเจี๋ยหนาเหล่าอยู่ตัวจัดรายการสดห่อหัวย่อกูหน่อยเจี๋ยกูมั่วเขาหลืออยู่มงเพวังเพเจมินซือเนอะเอ้กูอยู่เก้าเทพใจเจ้าหอดซื้อเลยกูนู้วันเสาร์มงจัวนู้วันพุธหอดเจี๋ยกูอยู่เก้าเทพใจเจ้าเอ้ไปเลยหมั่งจอกแกงตัวซึนซึดลัวจัวรายการสดจัวนู้วันพฤหัสบดีอ๋อหัวพี่กี้นหัวเจกุโยอัวเทพใจจ่าเอกสวดเลกูลูกองกี้รอสินงจอรายการคือกุมบางใจจ่าเตาเนอะเอกูช่างตัดขาจัวไปอีจังหนักสกุตินึงจังสวดเลเตาเป้าเลยหนัวเอลูชื่อเฮากูตั้งหลอดเจกูกูอยู่สาวสุดต้นจัวเลยหนัวหลอดซื้อเอทอจัวกว่าไปอีจังหนักสกุตินึงจังสวดเลจวนซื้อจู่กี้นอกังย่อทรงย่อทรงสวดเล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: 9สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
2: ็กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

0: Dana Mewe Tapasopulo Tasa Chi Tachasa Suiklo Konuputite Tacharele Bambamare Lomohilo Tesike Mi Bamba Tachachiche Pala Nikuchi Zesu Apoko Pampueba Domajula Sariseba Pampa Tacha Thalassemia Pampa Tacha HIV Dopala Khua Kilo Tugaza Suakudo Sikwa Atole Sai Duan Soposocho 1330 Soposocho Ket 1 Wekime 0532853555สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
1: ดอปูแวปักยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และตีเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาติพือพีก็กันเนาะบัตโตกอลอซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลเลอร์วิทยุคลือหลอกก็จะแต่วีกิบแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสก็ลอซาตาเชอร์กต่อเลอร์ฮาลาคอปาคือนาริและตือเลนุยนาริกันนาดอบกากว่าดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานนุยคือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอพระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะโอเกสกอลอซาโทรศัพท์ตัวเดือดตัวจบกาเซปะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตัดเชิญกันต่อเตอร์นาริตาบูเลอร์ฮาลาคอปาเนโอราชิเกมอนเลกาเลอร์เนอตามูกันนาซาตาซาวิมิเกปอลเลปเลมิเกเนาะเดอโทรศัพท์แห่ตัวเดอตัวจุลซาเซนาะที่ซอตามูกันนาซาจะหล่อเนาะแห่โอแกสก็ลาซาเซเนาะนี่เนจ้าเนอาโตโคเดอร์แต่แค่กูก้าวแล้วสตับไปอีกเป็นไรกันนะโชว์กว่าตาซาวีเตอร์เพลิดคีเพลิดเนาะแล้วก็เลยตามุกันนะซาตาซาวีและเพลิดเนี่ยดอกคือเคยดอกกันนะนี่โทรให้คลิกเลี้ยวเนาะเดินเคยชวนนี่กันนะโชว์เนาะดีนี่จ้าดีกันนะกว่าตาซาวีพี่ชื่อก็ถอดโชว์ตัวเพลิดคีเพลิดวีหายเกย์กันนะดอกตากระจอกตาบอบะให้ขอดเนาะ

No, Goethe, Vedali, Tasavi. Nah, cho đi punua ta te Veda. Yemi bra. Nah, đi cho lo cho cái kẻ hên nó má lo. Nah, Tasavi tu plu y. Lo bu khi bu khi do cân nà ra. No, đi này cho ni hai cái cân nà đâu qua ta cứ cho đi so lật áp bờ thọ ta tình nhà y phè lơ. Vì kỷ mẹ. Nah, ta to khó lơ. Lan, Pháp Bồm, Ra Cha Nụ Sá Vá Rì, Sám Gra Sát. Nah, lơ vì kỷ mẹ. Cho Ratha Pôn. Nah, นาราดิสอนเปือเปวีกิแม่แควเปือพิตามาตาเลอเปือดบเปือเปือข้าราชการเนาะดอเลอจิตอาสาพระราชทานเปือหิโพเปือหิโพคอโพเลอแก้จิตอาสาเนาะดอเปือพิตามาตาเลอตามมาหล่อเลอมาตาเลอเปือดบเปือเปือตามมาหล่อเลอเอกชนเนาะเดอก็การดิสอคูหล่อซะเนาะแฮมาตาเรเนาะปลัดพลันหล่อตาเรเซนอทอเกเลอจอบปาอาเรือโพเนาะเฮเวดาเลอร์จอปาอานอรีติชีอามืนนีโอแพลเนาะดิซอเลิมอากตุอีมืนนีมือซอคิชิโคลากรกฎาคมนิคิกโทยากยาคือจิกุยเนาะเดอชอเชลซาเนาะดิซอดูถอตาคูลอซาจันเนาะปรับพลาลอตาเรตาวาเนาะตบลอยายอีเนาะโอกว่าดิซอเลอร์ทำมาเราตอนแฮคูลอซาโอกว่าอาตอคิชิข้อต่อเนาะคิชิข้อต่อวีก็ดอดิซอแกดอเลยจิตอาสามตนิระเนาะตบลายอีเลิฟกับเปอร์เวกิแม่เนาะเดอปลาพลารอตาเรตาวาเนาะสก็คือเดอพิโพคโพเนาะดิซอเซนอทาเกเลอร์จอปาเลือโพเนาะมาตาเรชื่อทอเกเลอร์จอปาจันนี้เนาะอีกันนี้เห็นรออาก็ดาเลือถุงพระราชทานเนาะดิซอเลยผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เนาะเลยจบปาเชิญรอนี้วิกดอมเฮลอปาฮิโปคอโพเนาะเลยแก็บกาเลอตเลอแพ้แก็บกาเลอตัวเจอมาเจอลอซาเตเซเนาะก็ดาเลยผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเนาะเดอเลยตัดตะกี้แต่ว่าเลยอำเภอเมืองเวกิเมดอตัดเราตัดแกล้มเลยอับบุลซาดอำเภอเมืองเวกิเมเนโอกว่าอัติรอดเวดาเลยแต่ถือดอกเผื่อถือพัดดอกอุดเดอตาออตาออก็มีก็จะนี่โอกว่าเผื่อดอกกระยะนอนดอกกระยะตบลอยใหญ่อีนี่แต่พิธามาโอร่านอนที่ซอลเลอร์ปามาตาออตาออที่ซอลเลอร์ก็ได้อาหารพระราชทานนอเห็นล้อตาดอตาลามีกระดอนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นอนที่ซอปาเลอร์แกคือศีสรามตาในเฮดดอกแควปลาตาโอโชเคลเนาะดอลเลอร์ปาเลตริคุซูคอล้อปาเลมามตตึมตอกะเนาะมันตัดตื่นวิศจุมันตัดตื่นตัดกล้ามีอ่ะมันตัดตื่นวิก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่ออะก็จะรอสเปอร์รูปพร้อมเมียกว่าละประมาเกซซีจะเนี่ยเนาะวิก็ได้อาจจะดับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเกน้ำมันเครื่องเริ่มมันตัดตื่นละซ่อคนล้อเนาะต่อเขาเริ่มอะก็ได้กิจกรรมอาสาเนาะดิซ่อหมูเนาะจะถอดเลิกควีนารีและตื่นเลิกมือบาลอสเซอร์นารีแพลเลอร์ลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์วิแพลเลอร์วิกิแม่เนาะอีกันในแกตาพิตามาเลอร์ประดูถอเนาะมาตาเรตาว่าชื่อถอเฮเลอร์เจ้าป่าเนาะอันเอาเรติชีดิซอลเลอร์ตาอันนิลบาอาเกตุเริ่มอามุนิโอแพลเนาะดินเนจานเดอร์ไคอีเนาะก็วิก็อำเภอเดอเกปรับพลาลอตาเรตาว่าเนาะคูลอซาเนาะลอชอลเลอร์ปาเลอร์แกจิตอาสาเกแพคูแพปลอตาคว้ามาตาเรลกะเคเลกะจามาเซเนาะอีกันเดอร์แกตาเกจอร์คาเลอร์เฮเตบอบาสิญาคือดับเบิลแหวมือกับพัตติพุพีเนาะวีเลอร์สำนักพระราชวังเนาะเดือบปรับละลอตากระจอตาบอบาที่ซอนเลกาตาโมชูริชูริชูว่าเนาะเลือจอปาโนเกชีเดอร์และเซฟเลอร์เว็บไซต์เนาะเลือบาคาเดอร์จอปาอัตามาเลือนอปูนี้เนาะและชูริชูว่าเลือจอปาเซเนาะจะถอดเริ่มมือนี้มือซอคิชินุยและตุเริ่มมือนี้มือซอเซชีลากรกฎาคมเนาะอีกาเดอเฮเตบาบาสิญาคืนนาเนาะดิเนจานี้ตุเตเลอร์เนาะไคอีเนาะเลกาเกอร์มาจะรอพาสุภาษามาตะเรมาเมสิเมบาเดอก
วาเลนมาเซตมีสู่สูเซตูว่าเนาะเธอตาสปุยสปอคอตะคาเดแกตากิทาวาเลนมาเฮทีก่อมาเห็นก็จะวิกดอบมาเฮวาเลโอสกอเดนาเราชอเลมาตากิทาวาเชื่อถอยจอปาเซเจเนาะอีคาเดกวาเลอันยอนเดอตะกาเดกาเกิมาเนาะแกปะยอนลาเรเดแกตาคาเนาะตาจะจะเริ่มมาตาเรเจเนาะดิเนจาเดเฮเตบาบาสิยังกันเอาไว้ดับไว้เนาะกันนานกว่าตาสวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะกะดิซอเลอร์ฮากีกันนาดอตากะเจาะตาบอบะให้ขอดอเนาะ

0: เกเตอรี่ตาซาวีเนาะเลยตาโอมูเนาะดิซอเลยให้ออทอร์นาเนาะเกเฮเตตักจอตาอาเกดิซอเลตักุปากุเซเลเกสิสระเฮเตคือปลาเนาะอาเตเวดานึซิญาบาการีเตอโอซีเนาะมุจาตาชุตาชาบาคาเดอัสซูเนาะเตเรวาอัสซูโอเดอร์โซเดอร์คลัมตะนี่เปิดทอเวดาเซเจเนาะตาแค่นี้มุจาปากวัดเชลเกกจัดเซเนาะดิซอนึบากวาเชวลาซาเลตาออตาออเนาะดิซอลเตบาออซีเนาะออก็ดาเลแอลกอฮอล์ราแหละบาเนาะดิซอลเกมาลอจกาเตมเลปัสสู่บุลหลอปัสสู่โอเดอร์ดิซอตาโซตาคลาบาวีคิดจานี้ตาชีตาเชอเนาะดิซอลเกตาเชอที่ชีที่เชอเนาะเลปะชาวชาวออเนาะแกบอกว่าดาเลน้ําอัดลมมีเกชานมมีเกอุญานี่เนาะอีกันไม่ออกไม่ต้องออนี่ก็มาจกาลอดิซอลตาเชอเนาะอิสาเชอตาโซเลกันแลโอเนาะบอกว่าดาเลไขมันพอกตับเนาะอากันแลโอ้โหพี่ประสูติคันนี้เนาะพ่อแม่ตอออเดออากูจกาลอวีออจกาลอเลอตอตอเลมันนะคอบากาแม่เมโอเลก็จะคมตันตะซะเอแต่เยนารีคือนารีนี่นารีตะไพเดอมีลิหมอเนาะมึงจับโอเลกูกูปูคาอีนิมอพี่นอดิซอลเลอร์ปะมาตาวีนอกันแล้วฮะคือออมีฮะคือออทีนอดิเนจันเนี่ยตาแม่คิดย้อนนออีเดอร์เวกเตอร์เตอร์เดอออตาเลอร์อาสัวคลาโอตปะราออกมาเพียมาบะวีแต่เวลาตะบะมีมือขี้หยอบะเนาะมีนี่ซอตึตาชะกะตอละบะมีดมีตะบะเรโทรซาวาเนาะตาเลอร์นึมีมือขี้หยอระคะนี่อะกะดูทอมเลอร์อะแลบะที่บะโดเดนโซโอปูช่วยเนาะก็มีก็จ่าจานี่เนาะวีดอแต่เวลากึสีกึปะบะมีบะจ่าตะบะแลเปื่อเปื่อดะแวบะเนาะดิซอกสีกึปะเลปะคลอขวาตะคะนี่เนาะออแม่ตะบะรอเดือนแลมาหาคอนสู่มาหาคอนกะลิมตะนี่เซเจเนาะดินี่จ้าเนี่ยตาแล้วนึกบะมาเนาะเกลุกุลุกแวออกกําลังกายเนาะดิซอบะกะเตเอเกลุกุลุกแวออกกําลังกายที่ดิซอน่ะ5ถ5รอนี่เด้ออะแกตาเลลอกะเนเกลุกุลุกแวออกกําลังกายบะกะเล็กลอนเนาะเนาะแท่นนอมตะนี่เนาะตะคะเดดิซอออกกําลังกายจะเจเนาะกะเนื้อตัวโคดัวล่ะลอกาปลาบากาพี่ตามาตาเลิกคู่คู่เวปูชินอเริ่มตามาหล่อนอชีนอดินี่ในดินี่จ้านี่ก็ไปเยอะเลิศเปิ้ลนี่ออกกำลังกายว่ะวีมาจิการอกระจากกิโลนอดอลเลอร์ออตาออตาออล่าเรดับกาแกตาพี่ตาหยาดิซอตัวโอกลอกแลเดออโซบาตาหยาพุนหยาชอดดีเนาะเต้าหู้ชอนหยามตาหนอดอออตาดอตาลาตาโพตาสาเลือดตะป้อเชื่อนี่เนาะระระเนาะออเจอลอเลตาเชอตาเลปะแขวมตานี่เนาะวีกะดอมอะโลดูกะตึตึตึเนียวขอและดอกกว่าละซะเลตาชะฮีดิซอลเลกว่าเลกะจาสวีทีมาซะจะหล่อเนาะโซราอิซาเชอโอราเลสวีทีเนาะดินิซะนี่กะแกตาเลกว่าช่วยบาคาเดอปะก็มีก็จ้าหรอเนาะเราชอลเลอร์บาคาเดอร์ซูมตาเนเจเนาะคือกีทอเกเวดาเนาะดีดีจ้านี่ตาก็จะโอเลือบเบือเนาะเลือบเบือโอตาเลือบเบือกว่าเชลซ่าเนาะดีดีจ้านี่ไคอีนึกกว่าเชลเกงก็จ้าเลียเนาะนึกแกชั่วโมงกว่าเนาะเดอไม่แต่กว่าเชลลอดีว่าเนาะไม่แต่กว่าเชลซ่าดีว่าเดอคลือดีเนาะดิซอลเลอร์เนาะคือฮาเกกว่าเชลซ่าโอตาโอตาโอลาเรมีเดียแพลมีเนาะเวลโคโลกแวออกกำลังกายชิโกชิแกกว่าเลือบเบือมาแกเนาะอาเกเกเดปกันเนาะดิเนจ้านี่ตาเชื่อก็ต่อโคบกิหรือจิบจิบโคดับตัวแหวมือกาพาติพื้นพีก็รักกันนะดับกันเลยวิทยุกว่าดับกันเลยออนไลน์เนาะชื่อก็อ้อถอดตัดสวีจะเพลมือขอปากเกดกันนะตัดสวีก็ชอเดนเนาะชื่อตัวนี้อ้อถอดดิเนาะดิเนจ้านี่ชื่อก็ถอดตัดเพลวีเลเกเลิฟหรือโพธาโพตาตือตาเชื่อก็ต่อเลยเนาะเลิกก็แค่ตะก็เนาะตัวก่อนละซาเดียพอโมลาวะรัญญาฝ่ายไพโรจน์เนาะเลขาแม่เตเลนอปาวาซาพินอเดเกวีทอวิทยุเนาะก็ขอมือทอจิแกควินาริและตือละนาริติชีฮาละก็ปาคืนนาริและตือละนี่นาริดีอีเนาะดีเดจ้านี่แค่ตัวก่อนละซาดอลเลอร์ก็ด้านเนาะแพลเลตตอลล์คลื่นเอเอ็มตือก็โทลิกยานนี่ชื่อคือกิโลเฮิร์สแพลเลวิทยุคลื่นรอก็จะแตะเวกิแม่ซอวทอเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตนายาอีมีมอตามือมือก็ค่ะไปมือซับกินเนาะรอพาละซับกะอีตับเลือเนาะ
1: แล้วก็ช็อตแน่

Sot lirga le la tisre. Jesus.

无边有佛，念如来。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพรรณปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเด็ดเด็ดลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยเพิ่มแรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอะเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการ

0: ลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
1: ภาครัฐเองก็เร่งหลายเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BOI ก็จะเป็นเรือธงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงการคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
0: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
3: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงชวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคง พื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟน

0: ิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
1: เขาให้ยุทโธปกรณ์มาตามสันติสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็บอกวินเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกกับท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกที่ทุกคนทำสมานเป็นแพทย์ในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถเขาคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็วินเวลาก
0: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
2: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
3: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
2: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
4: โ
0: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่รีบเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
9: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพ แล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็น

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฟังได้รับฟังกันนะครับและวันนี้หนังสือเล่มใหม่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจแป๊บเดียวครับนะตอนต้นรายการนี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสัก2ข่าวก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกับชุมชนเกม for all นะฮะชุมชนเกม for all เนี่ยเขาจัด กิจกรรมนะเรียกว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะฮะให้มาทายผลฟุตบอลโลกกันนะฮะเขามีการทายหลายแบบเลยนะครับทายเป็นคู่นะหรือว่าจะสะสมคะแนนหรือว่าทายแชมป์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะฮะบางท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องของการพนันหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเกมการร่วมสนุกล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีประเภทท่านต้องลงทุนนะหรือว่าจะได้ตอบแทนกี่เท่าอะไรต่างๆไม่มีนะฮะนะชุมชนเกม for all นี่เขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของเกมนะฮะก็ใช้เรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เกม for all นะฮะก็เกมเนี่ยแล้วก็ for นี่เขาใช้เลข4เลยนะฮะแล้วก็ all นะ AWL เข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเกม for all นะฮะ ขอไปครับแหมซุ้มเสียงแย่หน่อยนะช่วงนี้นะเจออากาศเปลี่ยนเข้าไปนะครับท่านฟังครับยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเรื่องที่2ฮะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกกับรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคำถามแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังตอบมาทางจดหมายหรือไปสนิบัตรบางท่านบอกโอ้โหโบราณมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเป็นการอนุรักษ์ก็แล้วกันนะครับอนุรักษ์ช่องทางสื่อสารที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะสมัยนี้คงเหลือไม่กี่รายการแล้วล่ะนะฮะก็มาดูที่คำถามนะครับคำถามถามอย่างนี้ฮะนะฮะนอกจากวิธีสื่อสารจะเป็นแบบคลาสสิกอนุรักษ์แล้วนะฮะก็ถามท่านผู้ฟังเป็นคำถามอนุรักษ์อีกเหมือนกันนะถามว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมานำเสนอในรายการนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเคยได้ยินมาของไทยของต่างประเทศนะและท่านประทับใจนะฮะท่านประทับใจเรื่องอะไรนะครับนะและคำถามที่สองแน่นอนครับถามต่อไปว่าทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะสั้นๆง่ายๆเลยนะครับนะสองคำตอบสั้นๆง่ายๆนะตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับตอนนี้ไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันครับวันนี้นำเอาเรื่องของนิทานนะฮะหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่คำนำเลยหลายครั้งเรานำเสนอหนังสือไม่ได้นำเสนอคำนำนะวันนี้ฟังคำนำแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องที่มีชื่อว่านี่บาปฟังชื่อแล้วคล้ายๆนิยายเลยนะอ้าวไปฟังกันครับเชิญครับ
1: หนังสือเรื่องรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2แปลโดยอักษราพรจัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Onlyโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568จำนวน224หน้าอ่านโดยกมลทิพย์ภาสวรปกหน้าชุดนิทานนานาชาติสำนักพิมพ์ BB Book รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ปกในชุดนิทานนานาชาติชื่อรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BB Book ตู้ปน.222ปทจ.ดุสิตกรุงเทพมหานคร10300จัดจำหน่ายโดยห้างสุนส่วนจำกัดบางบอนบุ๊กตู้ปน.81ปทจ.บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10150ราคา120บาทคำนำขึ้นชื่อว่านิทานแล้วผู้คนในสมัยปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคอวกาศหรือยุคคอมพิวเตอร์ต่างก็พากันเบือนหน้าหนีเ ถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระบ้างถึงกับเห็นว่าการอ่านนิทานเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเป็นการเฉยสิ้นดีความคิดในลักษณะนี้นับได้ว่าเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ออกมากๆที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่านิทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระในทางตรงข้ามนิทานกลับเป็นเรื่องที่มีสาระมากเพราะจะอ่านเพื่อความสนุกสนานก็ได้หรือจะศึกษาเพื่อความรู้ก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นนิทานทุกเรื่องจะแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจด้วยซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนเราให้รู้จักดีและชั่วรู้จักการดำรงชีพในสังคมได้อย่างสงบสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นสมัยใดยุคใดก็ตามอักษราพรได้ค้นคว้านิทานของนานาชาติทั่วโลกและรวบรวมไว้4เล่มโดยตั้งชื่อว่านิทานอมตะมอบให้ชมรมวรรณกรรมเพื่อสังคมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสำนักพิมพ์ PS Group เป็นผู้จัดพิมพ์เสนอซึ่งเล่มนี้คือเล่มที่3ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะให้ความสนใจติดตามเล่มอื่นๆด้วยเพราะนิทานทุกเรื่องในชุดนี้จะมีทั้งความเป็นอมตะและความเป็นนานาชาติอย่างยิ่งเหมาะที่สุดสำหรับห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคตด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ PS Group เรื่องหนี้บาปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองท่าเรือของกรีกคืนนั้นบาร์ทั้งหลายที่ใกล้ท่าเรือไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำแต่บาร์เดียวที่ไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำตลอดไปจนถึงเวลาปิดบาร์นั้นมันเป็นบาร์ที่มีนักร้องสาวเสียงเสน่ห์เรียกร้องแฟนให้แน่นบาร์ได้ไม่มีบาร์ใดจะเทียบเท่าเอ็กซี่มีเสียงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวก็หาดมิได้อะไรที่มีเสน่ห์ยิ่งกว่าเสียงนั้นคือส่วนโค้งนูนแห่งสะโพกอกอันอบอัดตาคมวาวพราวพริ้มยิ้มหวานแบบเทพธิดากรีกคืนนั้นเมื่อใกล้เวลาบาร์ปิดเอ็ดซี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบอยเป็นจดหมายขอพบของสุภาพบุรุษซึ่งนั่งโต๊ะเลขที่13เมื่อถึงเวลาบาร์ปิดแล้วแฟนทั้งหลายในที่นั้นก็พากันกลับออกไปหมดแต่ที่โต๊ะเลขที่13สุภาพบุรุษหนุ่มรูปงามยังนั่งอยู่ตามสบายเอ็ดซี่ตรงไปที่โต๊ะนั้นยิ้มตามแบบของเธอก่อนที่จะพูดว่าฉันได้รับจดหมายของคุณสุภาพบุรุษลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าคุณจะไม่นั่งก่อนหรือครับสาวกรีขอบใจนั่งลงแล้วจึงกล่าวว่าคุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะครับใช่การพูดภาษากรีของผมคงจะอ่อนเหลือเกินใช่ไหมคุณคุณพูดภาษากรีได้ดีมากทีเดียวค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของคุณต่างหากที่ทำให้ดิฉันทราบได้ว่าคุณเป็นคนอเมริกันฉลาดอะไรอย่างนี้คุณเขาทอดเสียงแสดงว่าอยากจะเรียกชื่อเธอแต่เรียกไม่ถูกเพราะยังไม่รู้จักเมื่อเขาทอดเสียงเช่นนั้นถ้าเป็นหญิงอเมริกันก็จะต้องบอกชื่อของเธอให้เขาเรียกได้โดยไม่ขาดจังหวะพูดแต่สาวกรีกไม่เหมือนสาวอเมริกันหนุ่มอเมริกันจึงต้องถามว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อฉันสาวกรีกหัวเราะค่อยๆมันเป็นชื่อหลายคำยืดยาวค่ะแล้วก็เรียกก็ยากสิ้นดีเรียกฉันง่ายๆว่าเอสซีก็แล้วกันนะคะผมชื่อคลินตันแอชตันแต่สำหรับคุณเรียกผมว่าคลินดีกว่าเขามองหน้าสาวกรีกอย่างสนใจไม่ผิดกับการมองตัวหนังสือที่คนเราต้องการจะอ่านแล้วจึงพูดเชิญชวนว่าคุณเอสซีพรุ่งนี้คุณจะรับประทานอาหารกลางวันกับผมได้ไหมครับยากค่ะเพราะเหตุว่าท่านนิกรู้นี่คือใครครับคลินถามเร็วโปรดอย่าบอกผมว่าคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณเอซี่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่นิกกับฉันมั่นกันแล้วและเราจะแต่งงานกันเมื่อเขาชำระค่าเรือหมดแล้วเรือโอ้ถ้าเช่นนั้นคู่มั่นของคุณก็เป็นคนชาวประมงค่ะเป็นชาวประมงที่มีความหึงหวงอย่างร้ายแรงเขาพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วฉันจะต้องเลิกเป็นนักร้องทันทีแต่เอซี่เมื่อคุณยังไม่แต่งงานผมก็ยังมีโอกาสนะสิครับคืนนั้นที่โรงแรม ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองท่านี้คลินกำลังนอนอยู่ในห้องของเขาหลังจากไปเที่ยวหาความสำราญทั่วๆไปในเมืองนั้นและเพิ่งกลับมานอนเมื่อ3 นาฬิกาของวันใหม่คลินกำลังคิดถึงเอสซี่สาวกรีคนนี้ฉลาดนักคลินนึกในใจยิ่งฉลาดมากเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะฉลาดแบบนี้ไม่กลัวผู้ชายและพูดกันง่ายกว่าผู้หญิงขี้ขลาดคลินนึกแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็หลับไปนี่คือชีวิตของคลินตันแอชตันหนุ่มอเมริกันวาสนาดีเพราะได้เป็นมหาเศรษฐีทันทีเมื่อบิดาถึงแก่กรรมและทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ลูกชายคนเดียวถึงแม้ไม่ทำมาหากินอะไรใช้เงินซื้อความสุขสำราญไปตลอดชาติเงินก็ไม่มีวันหมดฉะนั้นคลินจึงท่องเที่ยวไปทั่วโลกด้วยความประสงค์จำนงหมายอย่างเดียวคือเพื่อซื้อความสุขจากหญิงชาติต่างๆทั่วไปด้วยวิธีการง่ายๆตามแบบของสังคมยุคปัจจุบันนั่นคือตั้งต้นด้วยการทำความรู้จักแล้วเชิญชวนรับประทานอาหารกลางวันและเพียงแต่ฝ่ายหญิงยอมปฏิบัติตามคำเชิญชวนครั้งเดียวเท่านั้นมันก็หมายถึงชัยชนะอย่างง่ายดายในขณะรับประทานอาหารกลางวันนั้นเขาจดชื่อล่วงหน้าไว้ในบัญชีที่มีชื่อสตรีจำนวนมากมายได้เลยทีเดียวถ้าคลินเป็นนักมวยบัญชีนั้นก็เป็นบัญชีที่มีแต่ชื่อของคู่สู้ที่คลินล็อกเอามาแล้วอย่างง่ายดายทั้งสิ้นตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพอได้เห็นเอซี่ปรากฏกายในสถานที่นัดพบตามเวลากำหนดคลินก็ยิ้มยิ้มอย่างผู้ชนะและหยิบสมุดบันทึกออกจดชื่อเอซี่ไว้ในบัญชีรายชื่อสตรีทันทีคลินต้อนรับเทพธิดากรีกด้วยประโยคที่ใช้แก่หญิงอื่นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งในตอนเที่ยงเช่นนี้คือในที่สุดคุณก็เป็นสุภาพสตรีที่มีไมตรีจิตต่อผมแต่เอซี่ตอบด้วยประโยคที่คลินคนนี้ไม่เคยได้ยินจากหญิงใดมาก่อนเลยคือค่ะทางที่ฉันรู้ดีว่าไม่ควรอย่างยิ่งแต่โอ้แท้จริงผู้หญิงพูดอย่างไรไม่สำคัญเมื่อผู้หญิงนั้นมาหาเขาตามนัดแล้วคลินก็หวังได้ว่าทุกอย่างจะต้องโอเคในวันนั้นนั่นเองเอซี่หญิงกรีกตามความจัดเจนของคลินก็เหมือนกับหญิงชาติอื่นทั่วไปในที่สุดก็เป็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วคลินก็ขับรถพาเอซี่ออกนอกเมืองไปไม่มีหยุดจนกว่าจะพบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งแน่ใจว่าไม่มีมนุษย์อื่นใดเห็นในที่สุดที่นั่นคู่มั่นของนิกก็กลายเป็นอื่นไปเสน่ห์หญิงกรีคนจะแรงกว่าหญิงชาติทั้งหลายที่คลินผ่านมาแล้วคลินจึงผละง่ายๆไม่ได้หลังจากวันนั้นทุกวันคลินขับรถพาเอซี่ออกนอกเมืองไปเสพสุขกันที่ถ้ำกลางหว่างภูเขาอันสลับซับซ้อนจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่รถวิ่งลงจากภูเขาปรากฏว่าเบรกไม่ยอมทำงานตามหน้าที่เมื่อถึงจุดที่รถควรจะต้องหยุดรถจึงพุ่งออกนอกทางและกลิ้งลงไปพร้อมกับเอซี่ในขณะที่คลินกระโดดออกจากรถได้ในวินาทีที่รถกำลังจะพุ่งลงไปตามไหลเขาเอซี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคลินเป็นแต่เพียงผิวหนังถลอกไม่มากในตอนกลางคืนของวันนั้นเองคลินได้พบนิกเป็นครั้งแรกนิกมาหาคลินที่ห้องพักในโรงแรมเพราะใครจะได้ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นคลินเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความเสียใจในการที่เอซี่ได้รับอันตรายสาหัสเมื่อนึกถึงบาดแผลของเอซี่นิกก็ต้องฟุบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้สะอึกสะอื้นครวญครางว่ารูปร่างหน้าตาของเอซี่จะต้องกังวลวิกาลไปตลอดชาติโดยเฉพาะที่หน้าของเธอด้วยแล้วก็กลายเป็นหน้าที่แสนจะน่าเกลียดน่ากลัวในที่สุดคลินถามนิกว่านิกมีความประสงค์อย่างใดหรือไม่ในการที่มาหาเขาถึงที่พักในคืนนี้เมื่อถูกถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นนิกจึงถามคลินอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าคุณยังจะต้องการแต่งงานกับเอซี่หรือไม่ในเมื่อเอซี่มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้นั่นคือความประสงค์ของนิกในการที่มาหาคลินคืนนี้นิกต้องการทราบความคิดของคลินว่าจะเปลี่ยนจากความตั้งใจที่นิกได้เคยทราบมาหรือไม่แต่งงานกับเอซี่คลินพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจอย่างโง่ไปหน่อยเลยนิกผมไม่เคยมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับเอซี่เลยอะไรกันนิกอุทานเอซี่เองเป็นคนบอกผมเมื่อเขา คืนแหวนแว่นให้ผมเธอบอกว่าคุณขอเธอแต่งงานกับเธอคุณพูดว่าจะแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนการพูดเป็นแต่เพียงลมปากคลินว่าถ้าผมแต่งงานกับเอ็ดซี่เวลานี้ผมก็กลายเป็นไอตัวบัดซบขนาดมาหือมาเท่านั้นนิกจึงถามให้แน่ใจอีกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่เคยรักเอ็ดซี่เลยนะสิใช่ไหมคุณและสำหรับคุณก็คงจะถือว่ามันเป็นแต่เพียงการเล่นเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถูกแล้วนิกมันเป็นแต่เพียงเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็จบเกมไปแล้วคุณนี่ไม่ใช่คนดีคุณแอสตันนิกพูดในขณะเดินไปที่ประตูห้องคลินพูดตามหลังนิกไปว่าคุณแต่งงานกับเอ็ดซี่เสียเองก็แล้วกันนิกนิกพูดขณะเดินออกจากประตูห้องว่าถ้าเอ็ดซี่ต้องการผมก็จะแต่งงานกับเธอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์มหาเศรษฐีอเมริกันวิ่งหัวซุกหัวซุนซุกซ่อนหลบหลีกคนทั้งหลายไปตามตรอกเล็กซอกน้อยเหมือนนักโทษที่หนีมาจากคุกหนุ่มรูปหล่อขณะนี้สีหน้าแสดงว่ากำลังมีความหวาดกลัวภัยอย่างสุดขีดหน้าซีดตาเหลือกลานมีอาการลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาถ้าคืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องตายคลินนึกในใจจะต้องไปจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุดคืนนี้ต้องหลบซ่อนให้ดีพรุ่งนี้เช้าตรู่ต้องหนีไปให้ได้ครั้นแล้วคลินก็นึกถึงนิ้งคิดว่าคงจะขอให้ช่วยได้จึงแอบแฝงร่างไปในเงามืดลัดเลาะดูไปตามท่าเรือซึ่งอาจจะพบนิกได้แต่ไม่พบแม้แต่เงาของนิกคลินรู้สึกอ่อนเพลียและเหี่ยดใจในตอนดึกจึงแอบลงไปอาศัยซ่อนตัวนอนอยู่ในเรือพายเล็กลำหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใต้สะพานเตี้ยคลินนอนระวังตัวกลัวภัยไม่ได้หลับเลยตลอดคืนลุกขึ้นตระเวนหานิกต่อไปแต่เช้าตรู่แต่ที่ใกล้สะพานนั่นเองเขาเห็นนิกกำลังเตรียมจะออกเรือเรือจับปลาของนิกเป็นเรือยนต์ลำเล็กๆแต่เป็นเรือใหม่และแข็งแรงมั่นคงมากนิกคลินร้องเรียกด้วยความดีใจนิกยืนขึ้นมองดูรู้ว่าเป็นคลินจึงทักทายคลินกระโดดขึ้นเรือนิกแล้วบอกว่านิกผมกำลังเดือดร้อนสาหัสเรื่องผู้หญิงอีกสิมิสเตอร์แอสตันนิกทำนายคลินประหลาดใจมากจ้องมองนิกถามว่ารู้ได้อย่างไรใครบอกผมเดาเอาเองนิกยิ้มเศร้าๆคราวนี้มันคงจะหมายถึงชีวิตของคุณทีเดียวถูกคลินตอบพลางเหลียวซ้ายและขวาผมจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปไม่ได้ต้องหนีไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดนิกจะช่วยผมได้ไหมถึงอย่างไรเรือยนต์ของนิกลำนี้ก็คงจะช่วยพาผมให้พ้นจากพื้นแผ่นดินของกรีกได้แต่คุณจะให้ค่าจ้างได้บ้างไหมล่ะครับได้ผมยินดีให้นิกต้องการค่าจ้างสักเท่าใดพันเหรียญพอไหมถ้าไม่พอจะเพิ่มให้ได้ภายหลังอีกก็ได้เดี๋ยวนี้มีติดตัวอยู่พันเหรียญกว่าเอาเอาไปก่อนพันเหรียญนิกรับเงินพร้อมกับบอกว่าเข้าไปอยู่ข้างในเสียเถิดเดี๋ยวจะมีคนเห็นเมื่อเรือออกไปวิ่งตัดคลื่นอยู่ในทะเลแล้วคลื่นร้องถามนิกว่าออกไปข้างนอกได้หรือยังนิกได้ครับปลอดภัยแล้วคลื่นยิ้มเมื่อเห็นเรือวิ่งไกลออกจากท่าเรือของกรีกมากขึ้นทุกทีนี่นิกจะพาผมไปที่ไหนเขาถามอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่นิกตอบในขณะถือพวงมาลัยสายตาทอดไกลออกไปข้างหน้าว่าผมจะพาคุณไปที่เกาะแห่งหนึ่งกว่าจะไปถึงก็หลายชั่วโมงความจริงก็ไม่ไกลนักแต่ปลอดภัยดีที่สุดที่นั่นคุณจะพบการต้อนรับอย่างดีอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตของคุณเมื่อเรื่องร้ายของคุณสงบดีแล้วผมก็จะได้ขยับขยายพาคุณไปจากเกาะไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยได้ตลอดกาลขอบใจมากนิกเมื่อพาผมไปจากเกาะแล้วผมจะไปเบิกเงินจากธนาคารที่ไหนก็ได้เพื่อให้รางวัลแก่คุณอีกโอ้ขอบใจมากครับพันเหรียญนี้ก็มากพอแล้วสำหรับผมหนุ่มกริกตอบพร้อมกับหัวเราะค่อยๆต่อมาอีก 2-3 ชั่วโมง
2: นั่นใช่ไหม
1: คลินชี้มือไปข้างหน้าเมื่อเห็นแนวยาวลักษณะเหมือนเทือกเขาปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าโน่นเหรอเกาะที่นิกกำลังพาผมไปใช่ครับอีกไม่ช้าคุณก็จะมีความสบายใจได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนเกิดใหม่คลินพูดเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองครับเหมือนเกิดใหม่นิกว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้แล้วคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโลกใหม่ในที่สุดอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่ ก็พาสามีชั่วคราวของเอ็ดซี่ไปถึงเกาะอันเป็นจุดหมายปลายทางถึงแล้วครับมิสเตอร์แอชตันนิกพูดพร้อมกับจอดเรือและออกมาจากห้องขับชี้ลงไปที่น้ำข้างหน้าเรือเรือเข้าไปอีกไม่ได้แล้วน้ำตื้นมากครับคุณจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขึ้นไปชายหาดคลินหัวเราะอย่าว่าแต่ลุยน้ำไปเลยถึงจะต้องว่ายน้ำก็ไม่เป็นไรไกลแค่นี้เองพูดแล้วคลินก็กระโดดลงน้ำยืนแล้วเห็นระดับน้ำแค่หน้าอกก็หัวเราะแงนหน้าบอกนิกว่าน้ำตื้นแค่นี้เองคลินเดินลุยน้ำไปไม่ถึง20ก้าวน้ำก็ตื้นเพียงแค่หัวเข่าเขาหยุดยืนแล้วหันมาโบกมือเมื่อได้ยินเสียงนิกร้องบอกลาเรือของนิกเพิ่งจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆคลินจึงร้องถามว่าโอ้นิกผมลืมถามเอ็ดซี่เป็นอย่างไรบ้างเอ็ดซี่กับนิกแต่งงานกันหรือเปล่าเปล่าอ้าวทำไมล่ะเพราะเอ็ดซี่ฆ่าตัวตายนิกตอบในขณะเรือกำลังกลับลำบ่ายหน้าไปจากเกาะคลินงงงันไปชั่วขณะไม่ได้สติขึ้นมาก็เป็นเวลาที่เรือกลับลำหันหลังให้เกาะพอดีมหาเศรษฐีตะโกนถามไปว่านิกเมื่อไหร่จะมารับผมชาตินี้ไม่มีวันมาที่นี่อีกแล้วลาก่อนมิสเตอร์แอสตันนิกตะโกนตอบเช่นนั้นแล้วเรือยนต์ของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เรือชนิดนั้นจะมีกำลังพุ่งไปได้คลินปากอ้าตาค้างยืนจังงังอยู่ตรงนั้นราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินไปแล้วคลินยืนดูเรือลำนั้นนานสักเท่าไหร่ไม่สามารถจะรู้ตัวได้เลยพวกเราชาวเกาะเซมาขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเสียงพูดดังๆข้างตัวคลินนี่เองทำให้คลินรู้สึกเหมือนกับตื่นจากฝันเขาหันหน้าไปดูผู้พูดก็ได้เห็นชายชราหน้าตามอมแมมผมยาวรุงรังร่างกายห่อหุ้มไว้ด้วยเสื้อผ้าสกปรกและขาดห้อยรุงริ่งไปทั้งตัวพวกเราชาวเกาะเซบาชายชราพูดพร้อมกับโค้งกายและผายมือไปทางข้างหลังของคลินขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีคลินหันไปดูทางข้างหลังก็ได้เห็นชายหญิงไม่น้อยกว่า50คนยืนจับกลุ่มจ้องดูอยู่อย่างเงียบๆทุกคนซึ่งยืนอยู่ห่างๆนั้นผิวพรรณสกปรกมอมแมมและห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าคีริวเช่นเดียวกับชายชราคลินหน้าสลดทันทีเขาหันไปดูเรือยนต์ของนิกก็เห็นเป็นจุดดำเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้าที่นี่เกาะอะไรคลินถามชายชราเกาะเซบาชายชราตอบเกาะของใครคลินถามอีกเกาะของพวกเรานี่แหละชายชราตอบเกาะของคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนคลินส่งเสียงลั่นถอยหลังไปสองก้าวนิกเขาตะโกนตุ่นเสียงไปทางจุดดำที่ขอบฟ้าตาเหลือกลาดราวกับคนวิกลจริตที่มีอาการคลั่งจุดขีดตะโกนแล้วคลินก็ผละจากชายชราลุยน้ำทำท่าเหมือนจะหนีลงทะเลไปแต่ในพริบตานั้นเสียงหัวเราะก็ดังสนั่นหวั่นไหวทางเบื้องหลังพร้อมกับมีมือหลายสิบมือจับตัวคลินไว้จับแขนขาบ่าคออกเอวและอื่นๆดูเหมือนไม่มีส่วนใดที่ไม่ถูกจับและอย่างรวดเร็วเหลือประมาณคลินรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกเหวี่ยงขึ้นจากน้ำขึ้นไปนอนหงายดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนบ่าบนศีรษะของคนโรคเรื้อนเหล่านั้นซึ่งพากันเดินขึ้นไปที่ชายหาดอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงเอะอะด้วยความยินดีไม่ผิดกับเสียงของคนป่าที่จับคนชาติอื่นได้แล้วส่งเสียงดีใจในขณะที่พาไปฆ่ากินคลินดิ้นสุดแรงตลอดเวลาไม่ช้าก็สิ้นแรงสิ้นความรู้สึกในขณะที่คนโรคเรื้อนแบกสมาชิกใหม่เดินช้าๆเข้าไปในตัวเกาะเดินลึกเข้าไปและลึกเข้าไปจนหายเงียบเข้าไปในเกาะนั้นนั่นคือเกาะนรกในเมืองมนุษย์นรกซึ่งมนุษย์คนหนึ่งถูกส่งไปชำระหนี้บาปของตนจนกว่าจะสิ้นบาปคือสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดความบาปของผู้ใดคือหนี้ที่ผู้นั้นจะต้องชำระเรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรสสององค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไร ก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้เลโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้เลโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร้อน
2: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรูกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Age Group Championship 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรูกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวัน คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลเลือกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับป่าให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
2: ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

0: พัฒนาอยู่ดีมีสุขร่มใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
3: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกั๊กเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลิกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง4,500บาทต่อชุด ส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา 70-2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา 100

0: 30,000 ถึง 3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
2: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59 ถึง 499 บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6 เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3 ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2 ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสรัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์โรคไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็น โดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันโปโลน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัยประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอร์ดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัชกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์นาทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชเนตตีวันนาแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาร์ก่อกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคัพลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาร์สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พาณิชย์คาดนาครายงาน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
9: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
1: เบิร์ดซุ้มค่ะ
3: ป๊อบว่า
1: ย้อนซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สข0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ตีไล่ปื้อต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชักขไกตีฮาเลเลงาคือละหุคอไรกาอบดาจาตอกเชวิโยและงาออตูละหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพริโย

Obo dajavio ya pehati potoka dajavio ya chyo khlo nga hu raika obo dajao khlo ga phuga moda le okho ga ko kada ke chevita pato ola pehti ga lilitha ta yo ya vio khlo la se cha le raika obo dajao khlo ha yu la vio me ha vio vio ni ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khi phe che le te ga lilika cha me do me z me ka me le o ha le do sa pi me ยานีชุดที่สองคอลสเปงานีสหปาจุเรหปาคอลนิชออนีวานีและจะขอนี้นิชขอขอมขอวิอวิอเนี่ยละหุยติพาวติฮาลีลีวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริชักกายติฮาลีลีงาฮือละหุคอรายการอบุดาเจ้าคอโลตอกเอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มติฮิวอหาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลเปื้อรายการเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พ่อกะไลฟ์สดติตอกเอเชวิโยและชุดที่คือนาฮือกากาเชวิโอคอตอกือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิอยากาอยู่เวลาตาวิอบูจอวิซาตาอลอติพาทกาไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยอวิอเนียลาหุยาติพาอคือเปิดตาแล้วอเลมือขากายติเกเชียและอาชิโยลาหุชอจิตาโอกาปิดักไอสิแม่แล้วก็ยันยี่อยู่เวลาตาวิออลอปเตลอวิซาตาแลเลยันยิงอะหึมเหมียวคอโลแพกเชวิออเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจาดาวิซาตาออลอติพัทธาออลออยู่เวลาแลงะหึติแกกาดะเจดะกิตโยแมชื่อจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่ออยู่หึฉันแตญิแลออลอซาตาติพัทธิกาลาตาวิแลยันยี่นิชออนิสหะปาจเรหะปาวิออยาชอคอโลทองะหึไทมิกอคอโลไลพ่อทอกะมุยิจอมาลอแมเลยันยิกาติเตเลซอปอเลนิชงานยิคากายเจเตกาติเตเลมุยิลามาจาเกตุโยเจแมเลเควาวิอเนลาหุยาติพัททกาซาตาพอหะยูวิออคโลเกเกลาลาวิออคโลมอทกาเยวิติพัททกาอาสติตะแมยะกุนิเวติยาทาเลยะนิงาคือไทมิกอคโลเลมุยิออลอทานิเวลาโกแลยะนินิชออนตะแลนิชงานิเวออยาชอคโลมุยิจอมาเวเลงาคือไทมุเหมียวนาเตตอภาคอีสานพ่อมุยิตอพ่อแลไทมิกอฮอเตตอพ่อคากายเจและเลยะนิตะแลเลนิชงานิเวออยาชอคโลงาคือไทมุมีออนาเตตอพ่อโลมุยิแตกาตาวิแลขอชะเปเซตะแลฮีชะเปเซคากายแตกาตาวิเจงาคือไทมุมีอนาติตอพ่อโลกาติกาติติติปอมุยกอลามาจากิตุลอแม่เปต้าเลพาอีสานพ่ออชเปเซตาเลขอชเปเซไทมีกอก็จะติตออชเปเซตาเลขอชเปเซมุยตอพ่ออชเปเซตาเลขอชเปเซและไทมีกอฮอติตอพ่อนิชเปเซตาเลขอชเปเซคากายและกุติพ่ออชเปเซตาเลขอชเปเซคากายเจสาตาติพัทธานิเวลโกจะได้สอคอโลลิงอ่ะคือไทมีกอคอโลข้าพ่อเชพ่อโลกามุยีจอมาล้อเลเตกาติติลโกกามุยีจอมาจากไอตัวกุเวลอเลสารือเลกางาคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อแม่ฮอซอจีไฮผายเย้าจังหวัดน่านตากและเลจังหวัดเพชรบูติต่อพ่อยันยิเวลยากกาเลมุยีลามาจากไอตัวโยเจเลเตกาติติออคโลเยกัวซาตาพ่อหาอยู่เวลคโลงาคือติกาเลเลกาชุดเจแลอาชิยอตุทักคาเดกาฮาซาวิโยเลมุยีขอยาแพวิทปะตอมอทกาเยวิอคโลกาสติกาจวิโยแม่และเลียอเมฮาวิอยาจโกมาวิอเนลาหุยาติพาอาลูลูเลนิมาลูลอลอวิโยจโดวิชอลโกมอทกาตากะกุวิชเวลาวิแม่อลโกเลจโดบวะเลมอทกากะวิลโกสติมาจอสติมาจวิอคโลเลลูวิสิวิอเจติพากาลาปุวิโยลูวิสิวิชอยาวิอาสะจอแทอะลากอก็กูเตมาเราก็อยู่ขอมาเราเลชราปตองอะคือเตกาเลลิกาเลอัตโนมัติจึกะมาเตเหตุคาเดดอนนี้เตปุขอนอแทนโนคือดอนยิเวลโกโดมิกะหรือมามิลาวิแมยกว่าเลียเมฮังอะคือจาวาจิมายอคโลมึงเผื่อเป้าอยู่ก็มาเลียสนาลิสนาลิพระคิเจเตเหเลียเมฮังวิอย่ำเผื่อเป้าก็มาเลกากะปาติกาเจก็มาโรคกะบะกะวิอวิอเนี่ยละหุยติพร้อม
ยอมแม่จุดอบอาวิโลจิกุมาจุดอวิมาจาวิเลอเมฮัสนาลิติชงานาทีชาเจโกมาลิงาคือจิไมวิชอหมู่บ้านในเพชรมณีเลตำบลป่าแดดใต้อำเภอเมืองจิไมโลกบะโตโยต้ารีโวเจเลกะลาเลยะปะเอติกาเลสตีฟแมวิเจโกมาติชเสขอยเวเลมอมมิชอแต่วิจิเมลีปิชอยาเลียแม้ทาวิออยาคโลจุดอบวาเลโรกบะกะเสพาชติกาชอกากะเลยาปะเอยากอเจียวยากอจุกเชเวียทิแปปิวิโลเลติปอทิบากะติปอกอนเตียปิวิจะกุมาปุโทคติเลยาปะเอชติกากะสิสิโอเจคติเลชอคติทิบาปุขอนอเลกากะปะชติกาชอพอยวิจะกุมาเลชอทิทิบาวิกายะลาเลมานีนาเลมากอกาปิลายะคะทิบาวิโมวิอคโลติปอกอกะญะเลพอยวิเจเลมากาปิวินะเลเคโกญีเวติยะทาลิยะปะเอชะริกากะเสวิเจเลสเสโอติเมคะเตลาเมฮะวิอยะเลกะยะกอคโลวิกองโวจอติภาญีเลอปอกคือชอติภากะญีเลนาเลโรกะบากะเสภาชะริกาลิยะปะเอทิแปวิอยู่เราจิแม่ย่อตัวคลโลเล่แอลกอฮอล์เตฮาสชิฮิมิริกามเคแต่กาวิเจจุบุจาวิโยเลจะเขมาแต่กาวิลอกแลแอลกอฮอล์จุดอบวาวิทับปะโตเล่หมอทกากาวิแลชัวทีแปวิแลเล่ข้อพิอุจาแม่เล่ข้อพิอุจาแม่เล่มาเตเลกอกว่างาคือนิเวติยาทาเล่งาคือไทมิงกอคลโลงาฮึมมียาติภากะลิกะยะกอโคโลงาฮึมมียาติภายะกอติตุเชวิกะจอเวเลมอทอกะกะติแกผู้เยเชเวอรกวกะยะกอชนมงามมะเฮเคลงาฮึติแกอมุลุผู้เยเวยะกอเผวิทัปปะตอจดบุเวลอกุนะเลมอทอกะตะกะเตเตเลจดคนอกมอทอกะตะกะจบชอลิชุกาชาวกัจจวิกาเปจ่าเล่นหัวจดกาวิลกุกาตาอยู่เกเล่เขกว่าจับว่าเล่กากาวิทยาทันเสลชาวที่แปลเล่เขกว่าข้อพิเล่เฮวิโยเล่ข้อพิกันยี่เซข้อพิเขกไอวินะข้อพิเตมาลกุจดเล่หมดทกากาวิยี่มาเตมาลกุจดว่าเล่หมดทกากาเล่ชาวที่แปลเล่เซมาเตมาลกุเล่ชาวที่บ้ากาเล่อยากลาเล่มากกว่ากาปีนะเขติพอยเวเล่ความรับผิดชอบมาจ่อคนนั้นเล่ไทยข้อเขกเล่ย่อชัวทิบากะเล่มากกว่ายาละมากกว่านปีเล่มาหมูปอยเตคติพอยเวเล่ทิบาเล่พอยเวทับปะตอข้อพิกะเฮวิโยเล่เขกจะได้คือตานิโอซาน่าออคโลกะย่อมาประกันตัวจุจิแม่เล่เขกว่าเชกังอาคือจิไม่วิออคโลอเมฮาเล่สนาเลติชงานาทีเคท่าจะก็มาเผะเวเล่เขกว่าลูวิสิวิอจิจะได้พาแล่เล่หากาจารียาไปเยกาออคโลวิอปอยติพาทักกะเขกว่างาคือหมอทกะกาวิชติพาลิกาอยากก็คลุชอยากก็จุดตุเชวิมอวิลโกเลกาเกจาวิกาจึกาก็อยู่ยอวิแม่เลคเตละกาอยากก็คลุชุชปอปอยากก็จุผักเชวิทางม้าลายก็เวนะเลจะเควิอติติพากาลโกตากะเกปีอายเยกาเลชอยากก็จุผักเชวิมอลโกเนคือกากาเดปีวิแม่เล่ปุราเวติญอคลุกาสตากากาเวเลยามิเอเตกาลิชกายาเมกอลิฮิยาเลทางม้าลายเลยากะยากอจุผักอามิญะเลจุผาวิจโกมาคะเตละเลหมอทอจะติแคเลมาเจเจโกมันยามิญะเตกาลิเคโกยามิอธิบาเวนะเลอโลจะติเจยายดวยเตผาหมอทอกะติแปเวสาตากะกามาเมเลญิมาลุลอลอเวมักกะกะเวสาตาโยเลยากะกังาฮือสาตาจะติผาแลกะยากอโคโลหมอทอกะกะเชเวชอติกะลิเลกะอชุยอตุทาสติตาปุตุอปูเลสาตาติผากะอยู่เวลาเวหรือเลกะลิงาฮึมมียะติผากะกะยากอโคโลยากอจุตุเวยากอจุผาเวอโคโลกะคาเดกันยเวแต่ก็เลเลียวเนี่ยละหุยติผัทธะสาตาชริผัทกะอยู่เวลาเลียวจะเคสติปิลาวิโยแม่บาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอกยโยเลอลอกุบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอชกุกะเตยนิเตยานิเตยาเลให้ปีปาเกปีปาลาจอเชวิโยเลเฮกว่าเชวิลเลียอาจุยารัฐบาลคโลกาติเชเวเลกระทรวงกลางข้าพ่อซาตาปิกาลาตาวิโยเลงาคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอลอชได้ผ่าแลชได้ซอคโลติปอเล
ก็ฟุดอนตุโยก็เวน่าเลยคอรมอคอรอลออยู่เลยเลยจีดาก็เวน่ายักคาทอเลยออยามาหลอมากาตาวิทปาตอซอสเปตินทาเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออลอติพานะคอรมอคอรอก็อยู่เลยและจีดากิตุโยเจยักคาทอการัฐมนตรีกระทรวงกลางคาพอซาตาปิกาลาวิแลงาคุ้มมีย่าเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาตาวิชอติพาเรียปุลาตาทาร่าและชติปอออสเตปอก็ลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิชติผ่าจบเป้าหน้าแม่เรียปุลาตาทาสตาคัสลอกว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียอปิติมูกาจาเชียเวลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิลอกสหปอคอลเจติปีตุโยโควิโยเรียกแต่และออคอนอนยิฮาปาวิออคโลเรียบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิลอกไทยช่วยไทยพลัสเรียขอเจาะเจาะคโลก็รวยเลยเย็บแผลแต่ก็แลเลสาตาปีกาลาวิโยยาค้าญิยาญิวิโยยาสาตาติมากกาลาวิเลกระทรวงกลางข้าพ่อโควินะเลปุราวิโยยาด้วยวิชอเลงาคือขอคุณหลอกคุณชอลกุเลไม่กับขอคุณเชวิชอได้ผ่าลกุขอเชอเชเลแอเป๋าตังออกคโลตินีฟตินีจะเยจาลาวิโอปูหัดยาลอเจและได้ผ่าลกุโทรศัพท์มือถือกับมาโจวิถาปะโตเลอินเทอร์เน็ตมากคือกวยแอเป๋าตาเยมากาเลชราปะโตโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลปุลาตาทาเลกาวิชอติผ่านะออสเตปอกลงทะเบียนและมาผ่าวิติผ่าถักกะเลจ้าเลกาลีฮีฮาปาเลก็ฮาปาออกคโลก็ปีไกตุเซเจนาเกาล่าเลปุลาเวเลงาฮือกาเชเวียขอฮาปาสฮาปาเลออปีเซฮาปาเลออสสฮาบาเทลาเวียเลเฮกติฮาปาเวียติฮิบาเคมอปาจากาวิโยเฮกสฮาสฮาปาเลเยกไปปืนนะขอฮาปาเลสฮาปาโอปูเยเปอเฮกฮีฮาปาก็ฮาปาฮาปาเลือเฮวิโยเลติฮาปาเวียติฮิบาเลียจุยารัฐบาลปิลาเกตุเวนะเลเลือเสวิโยเลชนะปะโตเลงาคือชะเดปออปิเตมุนะเลอุโนเนกายุโกลาเลกาเตียสาเลชะเดปอเลกาจาเชเวนะอปิเตมุลงทะเบียนและมาผาวิชอติผัทธากะฮีฮาปาเลโกฮาปาชะเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลมอปาจักไอตุเวก็จ้าปีไกตุเซวิเจแม่เล่นฮาปากอปิลาเฮเจจะได้ปอลงทะเบียนและมาผาวิชอปีเตมูแม่เล่ออสเตมูลงทะเบียนและมาผาวิมาเฮแม่เล่จะไปออกคอมากอกแกเล่ออสเตมูลงทะเบียนมาผาวิเตมผาลอกนะอยากให้จะไปออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปุระทาเล่ขอฮาปาสาปาติฮาปาวิติฮิติฮิบาปาจ้าเชียวิชอติผาเล่ปุระตาทากอลงทะเบียนวิออกคโลมาผาวิเตมูก็เวนะเล่ฮิฮาปาเล่ก็ฮาปาออกโลกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรประชาชนโคโลติฮาปาวิติฮิบาปาจาแผ่หิเจเรียกว่าตาโดหานิมาตาอีเหตุแม่เรียอปิเตมัวสกอลงทะเบียนและมาผาวิยากานิฮาปาก็จ้าเปียลาหิเจฮิฮาปาแล้วก็ฮาปาเรียกคืออุทธรเชวิอเย่าโคโรนาก็จ้าเลยปีลาไกเสเจเรียกว่าอปิเตมัวก็จ้าเชียเวเรียชุดได้บอกก็ลงทะเบียนและผาวิลอกว่าฮิฮาปาก็ฮาปาโคโรจ้ากาเกวิโยใครเตะเลยฮิฮาปาแล้วก็ฮาปาชอติฮาปาวิติฮิบาลีกาเหวินะยากติชาปากาลาโคเลติฮาปาวิเซฮาบาโอโคโลเจติมอกากอปาจาเกวิเจเลนาเกาลาออปิเตมูเลเวลาตัทากาจาเวลงทะเบียนและผาวิชอติผาลอโคเลฮิฮาปาก็ฮาปาโอโคโลติฮาปาเวติฮิติฮิบามอปาจาเกตุเวกาวิโยเคเตเลติชาปาลอโคเลติฮาปาติฮิมาเกาเมลิเซฮาบาเจติเลมอปาจาวิโอโคโลกุลาตุโยเจเมเลเคเตอะเลออปิเตมูออสเตปอกลงทะเบียนแลมาผาวิชลกกะนะลิ้นฮาปากาเฮเวโยเลฮิฮาปาเลกอฮาปาออคโลเตฮาปาวิติฮิบากาวินะเคเตเลกออูทอนแลออเลออลอกอจักเลอกาปึเวลกอติชาปาทากานุคือกะกอจากะเวจิยะคะเซฮาบะเวียกอจากะวิแมเลี้ยอปีเตมูกาจาเชียเวลงทะเบียนและมาผ่าวิชอติผ่ากะนะฮิฮาปาเลก็ฮาปาออกโลเลี้ยบาปชาชัวคโลติฮาปาเวติฮิติฮิบามอปจากาฮิเจคือแต่เลี้ยนหนูออยันฮาปาชัวคโลเลี้ยนหนูลงทะเบียนมาผ่าวิออลกอติคือและผ่าปื้อเวลกอนะติชาปาท่านูกะก็จ้าเลกะกิตุโยเจอยากให้ติชาปาออกโลเสฮาบะเวียก็จ้ากะกิตุโยเจเลี้ยชาวบาสวัสดิการแห่งรัฐออลอยโยเลเฮกอง
หัวเวียงเหนือละหุยติพาปุรัตถาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจาจอแล้วจะได้ปอกลงทะเบียนและมาผ่าวิชติพาเล่หะยื่นอุทธรณ์แม่เล่หะยื่นอุทธรณ์แม่เล่สตากาไลกาโกไลคอตอลาหมอเล่อยากขาให้ทอกาเล่อย่ากาเวอย่าคอโลหนูคือกาหะยื่นอุทธรณ์เล่อุทธรณ์วิชเล่ไลกาจอเวเลยเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแพลแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเลยไม่กาจุยารัฐบาลจ้าดาตาวิธนาคารง่าเก่าคอโลเลยหนูคือหาใจยืดอุทธรแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกักเกอร์กัจเจเลมากาวิชติผ่านะเลยหนูวิข้อมูลไม่ฮิฮิวิออลติเกือลาเวนะต่อไปฮัติโกกาจเวก็เลยเกือลาเวเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาเวกาจเลมากาเวก็เลยเกือลาเวลอกนะหนูคือกามาจเวชกาเพวินาลิกาจอเลอมาจอก็เวมาเพแม่เลอแล้วก็ชุชากาเวจะได้คือกระทรวงกลางคาพ่ออยู่หือสำนักงานขนส่งมาโกธนาคาพ่อมาโกลีไล่พ่อกับอยู่หือข้อมูลติผาจ้าดาตาวิลอแม่จะดาปตอลิงอ่ะคือราหุยาเลกาจอเลมากาวิลอกจอแต่อแต่หน้าจอวิลอกมากาวิโยเลอยากฆ่ากาเลอนชขอโคกวิลอกกาวเจเลกอปิลาเจนอคืออลอฮะจติเกนะลีกาจอกานี่จะขอคู่กับวิลโก้เรียกให้ก็มอทอสักเกลโก้กาติชงะขอคู่กูปีลาวิเจอยากติชงะขอห่อโลโก้เรียบากาวินะมอทอสักเกจวิชติพาเรียกให้ก็เวียนเนื้อละหุยาเรียกให้ยื่นอุทธรแม่เรียกอุทธรเลยกาวิลโก้เรียกติชาปัทาเรียกเจ้ากาเกตุโยเจเรียกยื่นอุทธรเลยผ่าวิลโก้นะเรียกเสหบาเวียกเจ้ากาเกตุโยเจมอปัจจักเกตุเวเรียกติชาปะกาลโกติฮิมาฮิโอนะเลเซฮาเจติก็จะปีวิโยคเตและอย่าเพิ่งหาติปอทกาชลากาลาตุเวอรอสาตาติพาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาเลเลกาโอบูจาแม่ติกาเลเลซแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปีโอบูจา

Oh,

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยินดีหรือเฉลิมฉลองเพราะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยและในการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งไปให้กัมพูชาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะควรใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอดและเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาล การดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบโฉนดที่ดิน451แปลงแก่ประชาชนตั้งเป้าตลอดปีมอบโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ 86,000 แปลง
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาอมาแอดิชนีอุ้มถามิเนนึมาละเขมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกินแน่โยเยบอนมาอีนะอายองมาดูอาดูแน่หัวเอียแน่ขึ้นตาโอดาเลียวมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่หัวโจโจเกินยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขย่อจอนาลูเนื้อเกินแน่ย่อเยอะบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: เมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสชโยอานาลูกัดูยมือจอซาดูลันยาอนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูจียงลังในยานีอุ้มลัวแม่บัดประชาชนยาอุดูจันนองเดลเลอร์แหนงาขวงเกินีลูกุมยากัดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวสีจอเหนือแม่โรต้าหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบ J E เฮเดอร์อโมบาดาเนอุมายุญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดอร์นากาตีโกจำยอนึมานาโกนาลูเดอร์นากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชอญางายีเนียวนากาเออซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงา

0: โอโบดาจ้า
1: โอเบชเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: กอกว่า
0: เนาะซง
3: ตุดูทมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเ

อุจิพออุทุธรรมะเดอเยนี้มีขังยาโยกะนาลุเนะเยนี่ล้อเยเนียวนุ่มจิกะล้อเยเนียวเธอยันมีนาลุทันจุลาล้อเยนี้โยกะนาลุเนะยะทันจุลามีเดเยเนียวเดอุจิพอปะล้อเลยเยนี้เฮกะมยอมัวดูเนะล้อสวทเชียงใหม่เนะเยนี้โยกะนาลุเนะยะทันจุฮนานาลีอายามนาลีวัวหลานในนาฬิเชลังก็นิแม่เดียเนียวเดียนิมจีน่าจนนั่งเจองานนั่งมีก็ละแม่เย็นเนียล้อเธอมีแน่ก้ามยอมมุดูแน่ล้องานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่คอรู้ว่าจดามาเดียเนียวเดียยอมยากาอินนั่งงานยอหาก้ายอหายากมัวแน่ล้อเลยเย็นนี่นิมนาฬิเวลาเจียอายามเหรอล้อคุยน่าก่อนหน้านั้นอายามาชะล้านเนี่ยเราเห็นยี่จุดยิ่งเอาหัวจัดเดียวเนี่ยจะซาเลยนะฮะนะฮะจะดูเด็กเยี่ยเด็กที่เขาเลยจะทำมาล้ออีน้องก็นี่สมบูรณ์ยาจอนะสมบูรณ์จอยาแกเราเลยเยี่ยนี้อาการนิสโอห้องในสวดแผ่นนะก่อนหน้ายันหนาอันน้อเกิดละแม่เด็กเยี่ยเด็กที่มีในยุคอยากพูดในขอเนี่ยที่เขาล้วขอนะฮะดันยาเตะเด็กเยี่ยเด็กรัฐบาลปากก็แม่เยี่ยนี่นะก็ต้องเชื่อก็แม่เฮก้าเฮพอเนี่ยเย็นเย็นจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกามาเย็นยาล้อมาข้อไปในข้อนี้นะหันยาล้อเฟบัวไปในข้อนี้นะหันยาไม่เดทียนายุ่มเกอข้อเนี่ยล้อเลยเย็นนี้เธอเนี่ยนากาจันเนี่ยตัวไหนจันเนี่ยเฟบัวไปในมาเลอเนี่ยมานะหันยาเดนะข้อนี้ยาอีพายมาในข้อนี้บิจันเนี่ยยาแต่อายเย็นเยี่ยวเธอก็เฟบัวไปเลอเนี่ยล้อเย็นเยี่ยวชอบโป้และยาแต่เย็นยาล้อเฟบัวเราคุยนะล้อแต่ก็ชอบปวดดวงเราอีกเนี่ยไทยสบวนเนี่ยล้อสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์และบทนาโดราเมเดเยเนียเดสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เราถือก็เลยเนี่ยรอเธอกดติดตามและงานเธอเนี่ยชันเทนมาเดแล้วเราเนี่ยอย่านอนอาลุโฮเลทนจุลังเงชอดโดราเมเยเนี่ยล้อหอยาเมเดเยเนียเดไอ้คนนี้ถือก็นะล้อเนี่ยอินเทอร์เน็ตมาจะล้อสัญญามามือโลเดี๋ยวนะขอเนี่ยมาข้อไปในนาหารยานะขอเนี่ยมาข้อไปในหยดย้อนนาลุนาหาลาหรือว่านาหารยาแม่เย็นเยอะถ้าก็มาข้อไปก็ดูนะเอ็มที่พระเอียสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปะในแม่เดเย็นเยอะเดนิมจีก็กอยมีก็แหลมทายะเย็นเยอะจะกะแอกันในพระแก่ล้อถ้าก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกู้เธอหยดปนนาลุถึงจุลังเงยนิมเฮียมันเราคุยนะขอเนี่ยล้อจะกะแอกันในพระแก่ยังงาสิเดเย็นเยอะเดจิมินงาแล้วกันนะถ้าชมยอดในยศปยาเดินนวดเทียมันเนื้อสาวด้วยเย็นยาล้อยศปยาเกินไม่ได้และสิญญาถามมิแน่ล้อไอ้คนนี้ยอมยานี้จ้องงานสีเย็นยาเหงาชมยอดงานเหงาปัวมายางาเดแล้วรอเย็นเยาชมยอดโดเลอรอยอมยาขวานยาสามาเลแล้วรอเย็นเยาที่ปูพระคนเนี่ยละเชลเล่แล้วรัฐบาลปัสสักเกิดยางาเทเย็นยาไอ้รอน่าจะมิแน่งาแล้วรอยอมยาปัวยาไอ้ด้านเนี่ยมาไอ้ขนุนที่ปูพระปูเนี่ยยาเย็นยาล้อนักเรียนจนในเจ้าเงินรัฐบาลปะลอยมีอาเจพายาเจลอยเนี่ยที่มีในหมายเหตุการณ์ดูแลเงี้ยเจ้าเงี้ยล้อมายาเกิดเถียนายาเกินยาพายงาเดียเนี่ยเดียมีหลักขนุนจักรดันเนี่ยมาชนเทนในนั้นหันยาแม่เย่เนี่ยล้อเธอก็แต่มาเงื่อยก็ย่อคนนี้แหละมันถ่ายจะมาขนุนจักรดันเนี่ยมาเดียที่มีเนี่ยล้อเฟบัวไปในนั้นหาลู่นะกดไลค์กดแชร์เอลเธอจนเนี่ยยาแม่เดียเนี่ยเดียเหตุการณ์เราอาจจะแบตที่หัวหน้าเราเย็นเยาอันนั้นจะแม่จักรดันแต่มาเดียเย็นเยาเออนิมจีเหงาเย็นนี่นะทนเจอเราเย็นเยาอาจจะอาคาอันนั้นนะอยากที่นั่งฉลังอ่ะเดียเย็นเยาเดียบราสีน่าขอเนี่ยสีสีอาขอน้ำมันที่ของ่ายเย็นเยาไทยอันนั้นนะอีน่าวันศุกร์อันนั้นนี่เชื่อบราสีน่ากรกฎาคมเราอาขอน้าขอเนี่ยนี่พังอ่ะยากโกช่วยง่ายเดียเฮาขอตัวเราตัวเย็นนี่นะทนเจอนิมสอายามเอลักเฮเดเยเนียวกางานเนก็กลัมทางมายาจักรหาดันมีน้าล้อเยเนียวดอชาทิบยุมเล่พระนหัดามาเยเนียว

Tena ta cha ga ye nye pon ne bina hada de ye nye de yoga na luwe na ha byo do ye nya lo che ko ko ko nge ya ga ga le cha nga ye nya a yu mi ge ne cha ta cha lo le ye ni ti a na nyum a ina ya mo khoe na ga ni ga ya um ne ko de de lo ta ga ta cha ho lo pon ye bina hada na kho ni ye na ha ba do lo ye nyo để nhớ để thì anh nhu cầu gọi nó hỏi thì à té lo nhỉ à té lo là phía bò lo lo nhà phải mà cho còn này thì có lo mà nhà cho này lo thì à thì cái cho này cái mua lo muốn cho khỏi đó bây giờ lại chơi lo lại lo nhớ nó hà nó còn này nó hà ba nhà nó hà biểu tú vậy như thế ai giờ chỉ có mẹ cho cả đơn này mình nói lo nhớ hơn cả có lo cho mẹ cho cả ấy cả đơn này nhớ để vậy nhớ để ai mình chú nè เธอเนี่ยจะดูเลยเดี๋ยวแล้วคือการงานเฉพาะเนี่ยช่องละงานเยี่ยนี่ล้อเยี่ยนี่เดียขาโยกันาลูล้อเยี่ยนี่คือการอุณหภูมิเจเยี่ยนี่บ่อใจเจเยี่ยนี่ล้อคือการพรบชาติพันธุ์และคุณแม่ล้อเนี่ยนี่มันนี่นะพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568และกู้งานเทเยี่ยนี่ล้อคือการก่อการดูบ่อจะมาเจเยี่ยนี่ยังจะก็บินเอากระดูขอนิเงอและงานเดียเนื้อเดียขั้นสอรออันนี้เช่นงาเงินบ่จามาเจเดียเนื้อเดียถึงก้าอุชอนาลีเยล้านเนี่ยย้อนเงินนาลีงาหลังเกินเยเนื้อล้อถึงก้าจะหาเหมือนเดียเนื้อโรงแรมลักวันรีสอร์ทและขั้วจึงงาเทียเนื้อล้อน่าตำบลนิมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะหาเหมือนหรอคืองาเดียเนื้อเดียที่มีได้เนี้ยเดพกมาจอมาแอร์ลอยเนี้ยถ้าเกิดพรบชาติพันธุ์และกู้รอพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568และกู้ถ้าเกิดตะกอนจะเกิดเลยเราเงาชอเลือกระดูกของนิเงือและรอเนี้ยเล็กเกินยาแต่เดียเนี้ยเดี๋ยวส่วนงานแอร์เกิดหรือว่าเราเนี้ยอาคารนุสก็ล่าเอง่ายเนี่ยล้อถึงการนอนการที่ง่ายเดียวโรงแรมลักวันรีสอร์ทและจึงง่ายเทียเนี่ยล้อตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายละเคืองงานเดลเลอร์จากแอกาดานเนบิสิบิกาเลยเนี่ยน่าเนี่ยเฮก้าก่อล้อมาลิมินาเออหน้าหาโลนาเดียเนี่ยเดถึงการอายุวิไลลักเยอบอกและคุ้มอาเทียเนี่ยตัวก็เงยชอเลยเนี่ยแม่เนี่ยนาการสบนะจำยอเยเยนีโกจำยอจำยอสี่วูและงานเดียเดศูนย์แปดแปดสองหกศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเก้าและงานเดียเดคือการเนี่ยนะเราก็เกาะแหลมถ้าจะกาด้านมาเยี่ยเนี้ยวชุดการงานเนี่ยเกิดฐานในรั้วเราเยี่ยเนี้ยวถ้าการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและครัวก็เกาะทุ่มเดียเนี้ยวถ้าการเจอร่างเงินรัฐบาลป่าในจักรเอกาดูเหลียวจังอ่ะเยี่ยเนี้ยล้อเฮก้าก็เลยเราจนเจอที่น้องเงินเราเลยนี่รัฐบาลปาเลมถ่ายเจตก็ครั้งทุ่มเตียวปาบอจ่าอายามละคนเราทีเดียวนับพมอญเดี๋ยวเราเฮก้าพอเขาลุดาเดอเราเยี่ยนตีน้าคนเนี่ยโลก็กอมแอเยี่ยนเราโลเอเกินน้าคนอินยุ่มเธอก็ชาเลียวจ้องอาเจเยี่ยนยมยากาเราสมลาเอลากับดอเพจ้องอาเจเยี่ยนเราเทียนาโลอันเจอโลเทียนาโลมาพายุมยาโลเทียนาชมยมาจากหอการลงงานเดลดอลลาร์เดือดขอนิจอก็เดือดนายกนาลวงรอเธอเนี่ยบาสบริการแห่งรัฐและบียาเกอร์ก็ดูแล้วก็ก่อจุดมาสานีและธุรกิจงานแถวจนเจอไงเนาะแล้วทำหมดที่เอาป้าบ่อใจเจเยี่ยนี่หรอนายกปันเนี่ยบ่อใจเจเยี่ยนี่เดนั่นถือการเนี่ยโลอาโคแล้วเออที่อันนั้นวิบายกูเงินในเยอะเท่าเดือดขอนิเงินแล้วลอยนัวก็กลายอยู่อีจีมีสี่เยี่ยนี่แล้วส่งคอลเลจเนี่ยมาอยู่เนี่ยเดือดขอนิเงื้อและงานเทียเนี่ยเขาเดือขอเนี่ยแล้วเลยนี้โลมาญาและบิซอนเนลชอบานเนลก็ดูและแหลมไทยเจเดแล้วเธอแต่มาเงื้อแล้วเนี่ยโลเคนิกายาเดือและงานเนี่ยนี้เธอก็เดือแล้วเนี่ยทิกานะขอนี่เธอเนี่ยบราซิเปคันจีเนทิกาบราซิเปมาคันจีเนี่ยแล้วยุคของสาเดือยาเดือนะเขาเดือขอนี่ชอบานเกิดและแหลมไทยเจเดเนี่ยเดเธอมีเนี่ยเราว่าจังเงินเนาะเราจนเจอเงินเนาะเธอการคณะมติอาปาที่โพลพระบอจามาเจคนว่ายุ่มซาลูยมยากาจอมีเนี่ยเราเลยอย่างนี้นั่นเธอแต่มาเงอสมบูรณ์อาจจะจอลุงเจและดอลลาร์เดือดขอนิยาเราเฮเดินะเราสมบูรณ์จอยาโคยุ่มอายุมาฮัจจอพาร์กจอเดินนั่นเลยมายาเกอร์แม่เนี่ยอย่างนี้ไอ้ขอนี่
tia na sum che e che nga che ho bien la ko che ho bien la ko so no hu ma jo de kho ni jo a hu ba ko so no le khu me lo i nyum na bo so ko ro le khu nga the ye nya lo a hu ba ko so no le khu the lo le ye ni kho ne te ga pi ya jo de ma e lo a chi wa hu ma jo ga ne the a yam a yo ma sa bo ju a yo yo ga yo jo lo jo ma nge lo a yam ju do ne jo le lo ko no jo na jo de lo le kho ni jo nga he de do to lu a cho ba ne le lam thai je de ga ko ju jo ma bi sa ni lo ye nyo na ti ya na lo le ye ni ga ja mu ja ho do pa ti ga ya kha ma ge ho ga lo ye nyo he bo li sa hu go ho ga ga mu lu nga de le do la de kho ni jo a je ye ni a lo ti mi ne ho de kho ni a cho ba ke ne le lam thai je de ye nyo de ti mi ne jo ne jo ti no nga na kana tha mun ti a pa bo ja nge ti po le pa ya ho nga se ye ni a lo ga kana tha mun ti a pa bo ja ne do le na kho ni a ก็คือเนื้อมาสาขวางี้เดดตัวล้วนชบางงาเดละอายุมาในเอลัวฮุลโดเลนะลองงาทิโปเฮก้าพอในจักาเอกาดานเนื้อในบิสิบิกามาเดียเนื้อเดนุ่มสาลวดเดนะขอนิสุรุจจอมายาสาพายล้อเลยเย็นนี้มีในจักานาล้วนจักาเอกาดานเนื้อในบิสิบิกาเลเดียเนื้อเดเฮน่าล้ออาดังเบลก้าเกาะล้อเลยเย็นนี้ในทุนเจเนjaga ega da na ne bisi biga de ye nyo de ana ja ti ko ga du na ko ni hata ga ja lang ye ana ni che ting na ba ja ayam la khoya lo le ye ni ta ga khana ta mo ti pa ga du na ko ni a i nyum na lo ni ne ji la ko a no klong hua chuk la ko me lo le ta yo pa na la de kha ma ye la ko la ye nyo nyum nyum kha ti po mo me ya ju mi na ti do na nge nya nya de ye nye de ma ye te a hu ba ja la na lo yo ha chu mo na lo yin yo a ma bi chu a chu mo na le ma ngo lo ma bi chu a su a ma kha nye tha ne chu tha na yi jong ha pa bang le so tha de ye nye de de mi na ngale ka na hu ba na ji nga le lo gu mi ne lo le ni te mi ne ma bi nye tha de ma bi chu a de ye nye de e kho ni he ga je la nga na ni che ti nge na lo thu lo yo mo yu do e je ye nya lo chu tha de ma pa yu bang ma de le tura ke nga the ye nya lo yo ana lu lo chu mo na kho ni bi chu nya ma je ye nya lo yo na me huo pa ga du ta na ti pa kho ne ma ye ji the lo ye nyo ngo me ni pa je la nga de la na kho ni jo pa ma bi ni ga du ma bi chu ga du de la ti po pa bi o kho le je ye nya e kho ni inum na lo inum ha ga ne me huo pa ga du na ma ye ji the lo le ye ni yo pa chu mo na ma pa ba me de le tu lo ge da ma de le tu lo ge da nga ne ni te ga mi no no ba ja a ya mo la ho de e ko ne jo ga hu na no a ga no jum da ga du nga de le ho ga ma bu on thang a chi ya ga ba ja ga na kho ni a ya m thi ya ju a se nya yo pa no yo je na lu jang cha na ya jum da ga du de le mi ne lo le ye ni te mi ne lo te ga bo ja lu ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le ye nya ma ye ji te lo te sa yo du ma mu me ne ye ni ba ta mi kho ne la wa pa lo yo du ma te ne chu wa ne lo ye ni o te cha te a yo te sa te ma lo le ga lo le ni a su a a ge mo mu je nya le le lo a cho kan pa ko le ko te yo du ja de ye ni o de te mi ne ho ga ko ga du na kho ne ye ni lo ถ้าก็ครั้งมุติยาปานเนี่ยบอกจ้าลวดจะก็เอกาด้านในเลเดียเนี่ยเดียเฮน่าคนนี้ยุ่งเหงาอาดัมเบอร์อายามเฮล่าเฮล่าเนี่ยนี่ทันจูเนลจะก็เอกาด้านเนี่ยบิสิบิกาเดียเนี่ยเฮงานเอาเนี่ยเราเนี่ยตัวชาติบิมเล่พนักหาดามาเดีย

Oh,

Oh, my God.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
5: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศผานิตคาดนาครายงาน
0: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นหยดยาเสพติดรูปแบบใหม
6: ่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติ๊กเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสรัตน์มารายงาน
0: สอบตร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
7: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิตจูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201คนจาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดิลกธราโดนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโว

0: ษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกี่โมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: ได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มจมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมเขายิ่งโมเขาโน้นค่ะหกทบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเซย้อนจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮอรีเซออนตอนเซเก่ากันกูก็ในค่ะอออยู่เป็นอ้วยก็เซจอมกันดีในเซเฮาขากอติคัดเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้ได้ยินถ่อมจอมกันในวันมื้อในอยู่ว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะข่าวยิ่งโมข่าวนุ่นเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปีน้องเขาเขาก็หักถอมไรตั้งออมร่วมเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไรตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังในค่ะนะถอมได้เพียงความอันหางแห้นฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

ตอนด่านในวันเมื่อในหมู่ขาวนุ่นก็เลยหางเฮียนไว้ใครเป็นก้นจึงในห้าในนั่นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นเข้าหาเนี่ยคัดเจอขึ้นห้องเฮียนคัดเจอสร้างน้ำกัดคัดเจอเป็นก้นดีแลสูตรตึ้งแต่เป็นก้นอันเปิ้นเข้าหานั่นอยู่เย้าค่ะเคยเป็นก้นมีเฮิร์นคือเข้มตีอยู่เศร้าเข้มเรียบเหมือนเปิ้นในห้าอําว่าองตีเลยก็เย้าตื้นเฮ็ดเป็นอะไรอยู่ค่ะเพราะนั้นเฮาหลูเลยคัดเจอเหตุการณ์สีอันเจ้าเก่าเข้าใจเหลือสีเปิ้นนั่นอยู่เย้าค่ะใครเป็นก้นอันมีมุ่งหอเฮือนมวนเสื้อในห้าป้อนั้นเมื่อไปเตะหน้าเฮือนนั่นหาก็ห่มเจ้าเก่าร้อยๆอย่าเป็นเน็ตเด็บตัดเผลอลองมวนเสื้อในอำมาอองตีแล้วตื้นเตมีมาอยู่ค่ะใครเป็นก้นก็อันมากมีก้อนหนึ่งเนี่ยป้อนั้นอย่าไปอยู่ร้ายค่ะเฮ็ดขับหมายหน้าการอันเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นมันก็เตลีมาใครเป็นก้นก็อันมากมีก้อนหนึ่งแหน่ป้อนั้นจึงลองอ่อนอิดก็อย่าไปพึกขั้นลู่ป้อว่าอําพึกขั้นแต่ย่อมย้ําว่าสู่เจ้าได้เป็นก้นมาก้นมีอยู่ก้อนนึงอยู่ค่ะใครเป็นก้นกามดีอยู่จงใจค่ะหื้อป้อนั้นเหตุการณ์ดีนำๆแลก็ปือกามในลูกมาดีการก้อยใครเป็นก้นก็อันอุบเปิงเปิ้นแน่ป้อนั้นจึงเฮาอุบเปิงเลยเจ้าเก่าอ่อนตั้งแลป้ออําเฮ็ดจังไหนสู่ได้อําอุบเปิงเปิ้นต่างก็ไหลค่ะใครเป็นก้นมนมนเสื้อๆไหนห้าป้ออ่ำลัดคามไหลตั้งตุกนั่นก็เตอ่ำไหลใจซื้อลองตั้งซื้อป้อนั้นเตเลยลัดคามตั้งตุกอยากอ่อนตั้งก่อนจ่องไก่คามป่นรถไหลเอี้ยก่อนจ่องเตเลยมีตั้งซื้อค่ะใครเป็นก้นจอยการซื้อคือเจ้าเก่าในห้าป้อนั้นจึงให้จอยไหลตู่เจ้าเก่าอ่อนตั้งก่อนแลใครเป็นก้นเขียนเหมือนเปิ้นอยู่ห้าคัดเจอเหมือนเปิ้นไหลอย่าเอาเปิ้นแต่งเรื่องเจ้าเก่าหนาป่นกูจะเรียกขึ้นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นลาดต่อนำนำห้าป้อนนั้นจึงพึกลาดข้อความอันลีทอมข้อความอันเย็นเงเจอนั่นแลสั่งเจ้าเก่าใครเป็นก้นขึ้นใหญ่ไหนเฮอฮู้ว่าเจ้าเก่าใครเป็นสังเต้เต้ในเซป้อเฮาฮู้เย้าคัดเจอช่างด้วยค่ะแลเฮ็ดอยู่แลอ่ำหันพ่อนดีในมันอ่ำห่างไห้หนังเก่าค่ะย้อนบนนั้นเฮาขาก็คัดเจอเอามาฝากปันใครเป็นก้นจึงหืออันว่านั่นอยู่ที่เฮาขาขึงปองให้ช่างนั่นเย้าค่ะลือเฮือลือใจกันช่างก่อนค่ะ

ขาขามาถอมได้ปืนหูตั้งหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแรกลายอําเพ็งกําหนึ่งไม้กําหนึ่งกัดกําหนึ่งฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนําเหลืองมาอําบาลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ําหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ําเสียแหละเป็นตั้งเป็นไลเตอร์นํามาเตะๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ำอันไรซ้อนตักพ้นอ่ำเงื้องแวไรนั่นก็เตมีนำหนักค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมี้ยวย่อนน้ำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นน้ำเต้ๆในค่ะต้นตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลียาเรปันเตอร์น้ำพ้นย่อนเตนาวเสียและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ๋อหลูฟั่งย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดเสือเซียนใส่ในค่ะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเดใส่ซ้วบเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเดละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาเลียงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นดูเลยมีลองตั้งมดเสือเซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเขาคาจ้อมในค่ะต้นตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเดทบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไขวัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดเกลเจ้าหนังในค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยี่ยวหนูตาได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยี่ยวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

0: ข้าวนี่ก็เป็นข้าวฝนนี่ก็ว่าไรกระเบื้องเป็นหัวฝนฝนก็ซิ่งมาตกมาร้อยร้อยในข้าวกาเขาก็ซ้ำใครเรียบเพี้ยนซ้ำใครต้องถามแลจอมหนังโตทบอันนี้ไว้นั่นเหรอข้าวขาเขาก็ได้เลยมาอบมาโอ้กันเดี๋ยวมันได้มาแหลกลายตั้งหู้กันนะฮือพี่น้องกระดมยิ้มเสียงใต้ข้าวขาหลายตีตั้งเพราะได้เลยหู้กว่าเนี่ยก็ว่าพี่น้องใต้เขาลองการหากินเลี้ยงด่องจอมหนังฟิงทุ่งหยุ่มยำข้าวขานั่นตีเลยตีซ้ำเต็มเหมือนกันเมื่อนังว่าไล่หงเขาพักก็ไล่เพื่อนเตอร์เพื่อนเหนือยังเปิ่งกันคล้องในกระเบื้องในแหละข้าวขาเขาก็จอมหนังโดดทบนั่นเนี่ยเขาก็ได้เลยมาอบมาโอ้กันไหนวันเมื่อไงก็ซ้ำเต็มเลยเพี้ยนบอกพี่น้องจอดีพี่น้องเหนือลอยสันลอยเคิร์ในขณะในในก็เขาคาเดมาโอ้โอ้กันว่าลองอยู่ลองเย็นลองเฮ็ดลองสร้างนาการตางานเปลี่ยนเสนอในเขาคาเดก็ตรงจากตัวปามวันใหม่ในค่ะเนาะมาสุงค่ะ
1: มาสุงค่ะ

0: ันเอาปากว่าปิดเนียงมายักเนียงมายาวๆไหน
1: ปกติปิดที่สนมากก็เอามาพอทั้งยาวในเพราะว่าเขาเนียงเองมีบล็อกเศร้าสามชิปไหนได้หลดใส่พื้นในโคเอาไว้ค่ะว่าผมนั้นต่อสองสามเพื่อนผมกันในเฮ็ดค่ะ
0: สังว่าก้นกินซังเขาลูกเลี้ยงเขาค่ะว่าใต้ผมว่าพี่น้องประลองพ่อเขามากินซังเขาเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันไหนลองเขาวันจะในรู้จองเขาขาดหรือไรเลี้ยงเขาวันไหน
1: ไรเลี้ยงค่ะเขาป้ามากกุ้ยค่ะ
0: กำนำอันยามาเฮ็ดลูกเลี้ยงดีเฮือนปามว่าน้องเขาซ้ำกำนำไปเป็นใต้ค่ะเป็นพี่น้องประลองค่ะ
1: เป็นพี่น้องประลองค่ะ
0: ตั้งนั้นในประลองก่อนนำหมูค่ะเนาะ
1: นำเขา
0: เพราะว่าพี่น้องประลองในจึงจองเขาได้ใส่คู่เขามากค่ะเนี่ย
1: ใช่มากค่ะ
0: เห็นเสือตาโคพี่น้องประลองดังพุนซับยางไหนทั้งอิดครับ
1: โคพี่น้องประลองดังพุนเลยค่ะเป็นร้อยชิ้นเลี้ยงร้อยชิ้นล้ำให้ยังไงมันเป็นอันปองใหญ่ๆขนาดโคเขาได้มันเป็นมิ้วมีป๊อตในมันเปิงห่างกันค่ะน้องทั้งพี่น้องปิดโคพี่น้องประลองได้ร้อยเงินร้อยคำว่าร้อยชิ้นเลี้ยงร้อยชิ้นล้ำได้มันเปิงกันค่ะว่า
0: เหมือนพี่น้องประลองดังเขาขาในมันดีใส่สายเดียว
1: เครื่องในเขาต้องมีกูโก้ค่ะกูคือเขาอะ
0: อันนี้ได้ตื้นคำเปียกเนาะ
1: เปียกค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ลีไรยองย่อพี่น้องประลองเขาเต้น
1: ว่
0: าเพราะเปิ่นเปียกโคเปิ่นกันเนาะ
1: เปียกค่ะ
0: เขาคาพี่น้องไปก่อนลีไรเอาตอนสอนเต้นตีพี่น้องประลองเขา
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ถ้าว่าพี่น้องประลองกำนำนำในซื้อโย่ในพวกข่าวว่าความขอในจ่องเรียบได้เจอว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอันเขาคาเขามากินจังกันมาเหตุการณ์ของกันจะในเต้นไรตั้มเจอกูอันเหงาคันออก
1: ในตั้มใช่ค่ะเจออันยำเขาวิ่งออกวิ่งอันเรียบก็มีเหงาค่ะมันซื้อโย่กูก็เขาต้องเจอมันเรียกอะไรเข้าก่อนครับ
0: อ๋อครับครับครับถ้าว่ามันก็ดีมีหลายเปิงหลายก็ค่ะเลยเนาะ
1: อ๋อ
0: ลองเนียงในอันข้าเลยพูดได้ดีมีข้าวสวยผีเข้ากลางให้ไหนข้าวในเป็นข้าวที่สังขละ
1: ข้าวในเป็นข้าวกลางค่ะข้าวกลางได้ที่เป็นข้าวกลางอู้ก่อนค่ะข้าวในคนไปเดินค่ะลูกอ๋อ
0: ต้องก็ถึงเดินแล้วค่ะนั่นข้าวกลางนั่น
1: ถึงเดินชิปเอ็ดลองค่ะสองตีเชงฮอนนี้เนี่ย
0: โอ้
1: เพราะว่าเดินชิปเอ็ดก่อนมื้อนั้นนะไปน้ำห้องข้างในค่ะนะมันกึศหนึ่งล้านอิดออดให้ก่อนเก็บมาเฮ็ดหนึ่งกินใช่ไหมเป็นข้างในค่ะเท่านั้น
0: เป็นข้างในเนี่ย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเนื้อกันเนียงหลายข้าวหลายข้าวลองได้ไหมเนียงข้าวเหลือสำดีวันค่ะเนาะ
1: เนียงสวยปีค่ะ
0: เนียงสวยปีแน่มันดีเย็นดีเย็นเลยมันเข้าขาดอะไรหิวฟูค่ะหรอวะเมื่อนั้นเข้าขาดแกกันเลยหนึ่งสิบข้าวกลางข้างในใช่ไหม
1: อ๋อพวกมัดจีได้น้ำไงก็เปิงกันค่ะลูกนี่ข้าวกลางในพวกข้าวมัดจีเนี่ยก็น้ำในเปิงเหลียงแห้งมากค่ะนะคนหนึ่งสิบปีในนิ่งมันน้ำมันเลืองนี่ค่ะคนหนึ่งสิบปีย่ออะไรนิ่งข้าวในเด็กเป็นที่สองค่ะ
0: อืมตั้งในน้ำเนียงอันที่นอกเนื้อลอยเขาตั้มกันในเพราะว่ามันหนังว่าแขกเคลื่อนมาในหนังว่าได้ดีกินนั่นตั้งแต่ทางเฮียนมันจะในหลานปันเอียนค่ะแต่ว่าคือเฮตั้มกันเนี่ย
1: พวกเอาปันมือนั่นว่าได้ค่ะเนาะเป็นยึดง่อยดินค่ะน่ะง่อยวีง่อยดินเนี่ยค่ะน้องตังพดพดเหก็พดตั้มมาเป็นอ่อมไพ่ไว้เขาก็โคให้มันซุกซุกหลีเลี้ยก็ปล่อยให้เสียงมอช่อนี่นั่นค่ะว่าพดจึงนั้นมาเนี่ยกินน้ำหวานเชื่อวันค่ะวันนี้เพราะแต่ว่ากับตะเลียวในทำยึดอ่อมทัดค่ะน้องพอยึดอ่อมทัดในน้ำมันคึกค่ะ
0: อ๋อมันคึกเนาะ
1: มันคึกค่ะ
0: อันนั้นค่ะเขาก็เตี้ยน้ำมาเฮลเล่น้ำดิบเฮมัดตังนั่นแหละอันนั้นน่ะที่คึกเนาะ
1: มันจังนั้นก็ว่างก็ค่ะมันแห้งเลยมันกว่าที่ง่อยวีเห็นเลยน้ำพดพดเห็นเลยโคสุกสุกให้ปล่อยให้ครับสิ่งมันพอมอนั่นค่ะอันนั้นแคมค่ะเพราะว่าก็ใส่ออนทัดในเขาโคไว้มาใส่น้ำก็เป็นออนทัดใส่ให้แน่น้ำกว่ากันค่ะทั้งหวานเวลาเราเลี้ยวในทำนิ่งในเป็นนิ่งหนึ่งหายลงเจอในก็ตั้งหนึ่งอันโคมอได้กว่ากันแห้งค่ะนะกามันก็เราเลี้ยวในมันเก็บกว่ากันหมกหาปักเจอหนึ่งค่ะ
0: อันนั้นแคมค่ะ
1: นิ่งหนึ่งแคมค่ะหนึ่งหนึ่งในน้ำมันในจีเลยมอคาปอกอย่างไรหนึ่งโคในสามปอกน้ำมันแรงค่ะนะก็เป็นหนึ่งหนึ่งในน้ำมันเลืองจังเงินไงค่ะ
0: หนึ่งหนึ่งในมันอ่ะเขาคาเขาเนื้อห้องก้อยเห็นหนวดห้องก้อยนั่นปะ
1: อ๋ออ
0: ันไรเจอมือก็จะมันติดหยาบอิ่มปะ
1: ว่าเจอหรือก็ไรค่ะวะ
0: อ๋อรักษาในแคมมันนอ
1: ส
0: ันน
1: อแคมค่ะก็เป็นหนึ่งหนึ่งน้ำมันก็สามปอกเลยค่ะปอกในขนาดมันกว่ากันทั้งนั้น
0: ว่ากลางวันมาไหนก้นหนุ่มเขาโปเพื่อนหนุ่มไม่เอื้อนหนุ่มเขาอ่อนกันกว่าเหตุการณ์ในสวนในไฮในนาก้นเขาสัมเปอร์เฮือนเปอร์ลวนเนี่ยใกล้หันเขาเลือกเนียงในนั่นค่ะเนาะเลือกเนียงในตีเลยเลือกกูเข้ายามค่ะ
1: หนึ่งสี่ปีตีสองมาจนหนึ่งเลิกค่ะเขาว่ากำมีอันลึงมันเหน็บลึงค่ะนะมังเจอยักษ์กี่ก็ลึงนะมันก็เลยเลือกค่ะเขาได้บอกว่ายักษ์กี่เนี่ยก็มันลึงค่ะลูกรัดเก็บค่ะเข้าไหลก็เยาะค่ะว่ารัดเก็บก็ยักษ์หนุ่มเนี่ย
0: อ๋อยักษ์หนุ่มเพราะว่าอันไล่ปิดเนียงลันในวันอินค่ะทั้งพี่น้องหรือลอยคือของไหน
1: ไล่ปิดเนียงเลยค่ะ ตอนเลี้ยวได้เป็นปิดในสองมือไปหลีค่ะว่ะเพราะสองมือไปหลีได้เน้งได้มาเฮ็ดมีเฮียงรอดรอดเลือกพาวนะ
0: มันเป็นเสื่อค่ะสองมือไปหลี
1: อ๋อมีสองมือเฮก็ทำมีหลีแหลมนั่นค่ะ
0: อ๋
1: อเอายักนั่นเลยค่ะก็อันมือกูป๊อกเขายำยักเอาได้เขายักสามมือไปหลีได้เลยเพราะเฮ็ดในเฮียงสมตาได้ถันนั่นค่ะสามมือไปหลีก็อาปีป่นมาปีสองปีได้เป็นยักสองมือไปหลีนี่เฮ็ดในเฮียงในรอดเลือกค่ะนะเข้มค่ะทางดีนะคะ
0: เป็นยินบางเจอว่ากูนั่งนั่งนั่นคืนในเบิ้นบางไอ้สามสี่ยอดฉะนั้นค่ะลูกครับ
1: นั่นได้กำจะล็อกพาไว้ค่ะลูกผมมีล็อกพาก็ยักปอดปอดก็บ่อะไรเนี่ยเมื่อนั้นนั่นค่ะ
0: อันนี้เกี่ยวกับลองเนียงค่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มือข้าเขาย้ำกว่าหันได้มือป้อข้าเขากว่าเอวกว่าสู่กว่าเจอกันเนี่ยพี่น้องเจ้าเพื่อนขอใกล้ๆถามมาจังนี้ใส่กือเนี่ยใส่กือเนี่ยนั่นทำมันอีป๋องเจอค่ะล่ะ
1: อ๋อนั่นเลยกำเขาส่งค่ะว่าเขาเกลียดในก็ใส่มีดอายาสารีนั่นขนาดคำพองกับหมอกินอะไรคำพองเราใส่คืนนั่นค่ะลูก
0: อืมก็ในทำพันเบิ้ลเสือล้ออย่างแทงค่ะของง่ายอย่างเท่านั้น
1: อ๋อเอาหอมมันหอม
0: อันนั้นหอมเดียวค่ะเน
1: า
0: ะ
1: หอมเตะค่ะ
0: แล้วเนี่ยลองรายงานโรงงานดิบค่ะงานหล่อค่ะ
1: งานหล่อค่ะ
0: โคเห็นหรอ
1: โคเองค่ะ
0: เสือมืออะไรคะเสือมืออันอันเขาค่ะปล่อยเนียงค่ะอีก
1: อ๋อก็เขาใส่เนียงลงก็ใส่หน้าลงแฮงกำเหนียวขนาด
0: อ๋อ
1: เอานำใส่แฮก็ก็อาศัยนัดอ่อนทัดนะเดมเพราะเข้มค่ะนะมันหลดตังน้ำพดพดให้จังทารัดในมือเตยค่ะวะเพราะว่ามันเปียกเปิงเตยค่ะเนาะต้องอาศัยแหลมใส่อันนั้น
0: ตอนนี้พี่น้องเลยลอยเขาในการในน้ำเตยค่ะเนาะส่วนเนียงก็เฮ็ดป้อมเย้าสมาธิถึกลงไหวเฮ็ดหนาวดังตรงพวก
1: นี้อ๋อหน้าเดมันมีปันปูปันหมอนไว้ค่ะลูกมันมีกูเฮิร์นค่ะลูก
0: อ๋ออ
1: ๋ออันเจอมีมือปันปูปันหมอนมีไว้เช่นนั้นในเฮ็ดค่ะนะเจ้ามีมือปันผู้ปันหมอนก็เขาเลยเฮ็ดชนหนึ่งไว้เขา
0: อ๋อ
1: มันบางเจ้าก็อันมีตีหายตีสังก็ก็เฮ็ดชนเขากลับขนาดเนาะเจ้ามีพี่น้องทั้งปาก
0: โอเค
1: เจ้าอันมีพี่น้องก็เลยอยู่ในรอยเฮ็ดชนหนึ่งไว้เขา
0: สังว่าเขาขามีตรงนะเหมือนก็มีพี่น้องทั้งปากเดี๋ยวเฮ็ดชนเขากลับเลยหน้าเลยหายเลยจะในบริโภคทั้งปากเนี่ยขึ้นขึ้นมาวันนั้นก็เหนียวอันนั้นก็ขวัญนอนข้ามีเฮ็ดเราค่ะ
1: ได้กันนอนค่ะ
0: โอ้
1: กว่ามาได้ก็อยากกับอันรถเครื่องเหลืองได้ได้ก็หล่วนมังเจอได้กว่ามาไว้ค่ะ
0: เพราะว่ามือกูปอกปอกได้ก็มือรถเครื่องไปยินน้ำได้เปิ้นหวานว่านเอาค่ะเน
1: า
0: ะ
1: หวานว่านเอาค่ะเพราะว่าชาววันเจอในขณะ
0: อ๋อลองเขาน้ำตั้งกินเขาเขาหีเอากว่าขนาด
1: หับกว่าไอ้ตังมากกว่าเจอในขณะ
0: สองยามตังเฮ็ดอันนี้ล่วงกว่านอนข้ามหัวขนาด
1: ป่าวนะครับเขาคำนี้หน้าขนาดมังบองมากกว่าไรกว่าไว้ค่ะมังเจอก็เป็นเฮ็ดผักไว้ผมไรเฮ็ดค่ะ
0: เออวันไหนฮะว่าตาดีกว่าข้ามให้อยู่มาผักเลือนเช้าวันไหนทำไรเอาอีหังละลายกว่าค่ะล่ะนั่งเปียกเท่านั้นสั่งว่าห้องงอกไปมาเลี้ยงแม่เหมือนก
1: ันไม่เอากว่าเขานำตั้งกินกูชื่อกูลองเขาผมป้ากับมันมีผักไข่ค่ะคือบางวันเฮอันเจ้าเขายำใส่กินผักให้เขาสันเจ้าในเขาน้ำมันเจ้าในว่าผมลืมกว่าลองอันใหญ่ก็อันผักเขียวผักเยอะๆนั่งเขียวได้กว่าหากินเนื้อเถื่อนเจ้าในเขาเหนียงค่ะเนาะ
0: มันเจ้าหนังผักเจ้าอันเขาค่ะเขาดีกว่าหาปิดกินเนื้อเถื่อนเนื้อเคืองในเดมีสั่งละลายพองค่ะล่ะใน
1: เอ๋อเพราะเขาในเตะผักกุดเนี่ยมอนหวานเจ้าในเขาผักน้ำเจ้าในเขาเพราะว่าผักตีต่อนกุ้งเมี้ยวๆก็มันเหนียงขนาดเมี้ยวอีเทม่าทำเฮ็ดเจ้าในเขาอ๋อมันเมี้ยวขนาดเขาเนี่ย
0: เฮ็ดอันเลยดีเจในเพิ่นค่ะ
1: เฮ็ดพร้อมเฮ็ดต่อห้อยค่ะ
0: อืมหรือเส้นนั้นค่ะทั้งสองเลยมีเฮ็ดต่างอันทั้งนั้น
1: มีค่ะเฮ็ดถันเฮ็ดแหลงเจ้าในขนาดทำโป้เข้าโหคนเจ้าในทำมีเฮ็ดทันใหม่เจ้าในค่ะลูก
0: อืม
1: มีกุ้งเยี่ยมๆค่ะว่าเฮ็ดต๊อบว่ะเฮ็ดปกเจ้าในค่ะเนาะ
0: อืม
1: เฮ็ดพันใหม่เฮ็ดพันลินค่ะเนาะ
0: อืม
1: เพราะว่าอันเฮ็ดคนเฮ็ดเรียบได้ก็มันก็แต่มีอยู่กูเข้าเขาแล้ว
0: สังว่าเฮ็ดอันออกมาเข้าฝนในเขาค่ะกินยาและเปลี่ยนฟองฮวนก่อนในถึงที่ที่เกี่ยกันขนาด
1: กันก็เล่าว่าไ
0: หมคะมีอียาเกี่ยค่ะเพราะว่ามันจังว่าขนาดบางเจอกินยาเฮ็ดนั่นเฮ็ดไหนบางเจอได้ก็เหมือกไว้ขนาดก็การบางเจอมันถูกเลือดร่วมแลเปลี่ยนฟองฮวนก่อนจะในขนาดเนาะเขี่ยฟองฮวน
1: อ
0: ันนั้นเขาค่ะที่กระโดดเลยกว่าหาปึงปูเสียให้กันไหนอีกค่ะ
1: อ๋อ
0: ยาติ๊บต้อมือหนังเขาขับเพียวเนื้อเถื่อนนั่นค่ะกว่า
1: อ๋อยาติ๊บต้อมเพียวเนื้อเถื่อนได้อ่อนตั้งสุดได้กือได้แก่เสบันค่ะวะ
0: อ๋อคือสายพักไหม
1: อ๋อคือใส่พักขนาดเพราะว่าเขาได้หูเฮียบปุงสังเจ้าในก็พ่อมีเผือกค่ะเนาะทำพักกับจ้อนเจ้าในขนาดยาเก๋
0: อ๋อค่ะ

ันดาได้ตื้อเจออําตื้อเจอนั่นอยู่ที่ก้นก็นั่นหมอปล่อยวางเลยค่ะเพราะว่าที่เอาเมาใส่ใจอยู่ติ๊กๆในก็ตินักโหนักเจอนักออกๆนั่นกุ้ยยินเปิ้นนั้นเลยสั่งหมอปล่อยวางแลไว้เจอก็จะเย็นในซึ่งกูลองกูอันเราได้มีตั้งซื้อค่ะตั้งซื้อนั้นหาอะไรตีไรล่ะในอําหาอะไรตีไรค่ะหาอะไรตีตู่เจ้าเก่าล้วนๆเดียวค่ะยินเปิ้นนั้นตีให้ตู่เจ้าเก่ามีตั้งตู่ค่ะตีให้ตู่เจ้าเก่ามีตั้งซื้อในอยู่ที่ตู่เจ้าเก่านั่นกุ้ยค่ะอัตตหิอัตโนนาโถในค่ะตู่เจ้าเก่าเป็นที่ปึงตันตะตู่เจ้าเก่าค่ะตันตะในวันเมื่อในผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะนะส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันเพียงค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขเพื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยอริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
7: นายนฤทธิ์เทศเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ37โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ80ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วง1ปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Digital Force and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศเจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบรรเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับคุณผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9ล้าน5แสนคนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9ล้านกว่าๆ9ล้าน3มั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบก็จะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสินของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเชิญชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสเชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมากจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏฐพันธ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสเชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: ตูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟末期豆沙跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปานแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
6: 做在在团捏巴做做事情的给靠么来要这个么靠有给做事实体不同要做事情做个路给来做这个么我只要让的个度么了个么在有到在一般捏了八个度宁么我做事情有问到给路头做做这个么也好สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองสายด่วนอีเป้ศูนย์สปสช.เขตเชียงใหม่ยอศูนย์ชีเป้ออยีจีเป้จีจี
7: เล่งตือสังเริงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเริงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

อังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจ่ายังสอนจูไปหาเถ่าชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อหอยเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกนัวมองย่อไป

เงาซงอีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงชาจอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนซืออีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยวดถอยอีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้ซัวเพจสวทAM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอดจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองสู่จัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อยอฮัตาเล่งตือมั่วสู่เฉ่งแจ้งหลังจือนัวรอไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากูชื่อยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจือมัวเล็งตือลูใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกีหล่อใจอ้วกีจวนจือ

农民说了老师的也有理的人可是到了我自己问着是路母娘。

这一家对我路能老里那老哟，送几道寂寞，你呀哎。

把雪被浇着老冷着还老细胸又默默冷面冷嘴巴公为把龙啊小个错哎里我一心能老细到哎我嘴

金蛋，多心就莫把多来了几对多这钱莫出来不着吧。妈老爷说给我几郎多啊。

0: 不生啊，几大兄妹你家落落落落娘的路兄姐你几路你啦那生爱少几家爱心没能那朋友那几大姐姐热闹探讨龙龙些年就成有不着恩格不能够脑袋你哥勒莫到耳朵你哥干嘛
1: ส่วนสนัวเจกุโยมัวอีจังสูสือกือฮาจูจอกังมอโรคฝีดาดวานอนเจ้าหลุดถังซัวไปสวดเล่าเตาเป้าตัวหนูจือกือฮู้อ้วนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์เนยออธิบดีกรมควบคุมโรคเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตายอดซัวช่องนวลซือฮาตามัวเจ้าต้นแห่งกือเจ๋งเต้าใจจอกังมอโรคฝีดาดวานอนมามัวซือกีเตาซอตัวยอดซัวลู้เจ้าคลินดงหนัวโลเอยอดส่วนเดาป่วยข้อมูลเดากรมควบคุมโรคซื่อเลยนู้ติอีรู้อีลินโดโซนู้ติเกาหลีรู้ช่างลินโดชงออเซงซื่อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมัวเจ้าต้นแห่งม้อตังชอยออีปัวไปเจ้าจัวแรงปวดซูชาเดาเจ้าม้อหนัวยออ้อแรงอ้อแรงคือปวดซูชาเจยอเจ้าต้นแห่งคือมัวเจ้ากังม้อ HIV ยอดส่วนเดาเนื้อรู้จี5ยอเจ้าก็ยออีปัวไปเจ้าซื่อแรงก็ยอบเล้าเล่งมาจอน้องยองคือเตาใจจอกังม้อหนัวมัวเฉลี่ยยอไปเจ้าเจ้าชงยอจัวช่วงอายุคือเกาหลีชงเจ้าชังเจ้าจื้อชงอ๋อเอจอต้นเองคือกีจอกังม้อหนัวเฝ่งจงยอเสียงลุนเต่ากีอวนหนาจื้อฮาจอต้นเองคือยอเรย์จวนเต่าจอกลุ่มเสียงมาจอกังม้อหนัวกูยออีจอกังม้อคือเจ้าเจ้าชายเกินเลยฮะอ๋อ

อ๋อเอ๋อ๋อนูนัวเกสวดเลยอยู่เตาเจ๋งฟังตัวรงห้ายอหัตาเล้งถือคือเตาใจจอกังมอโรคฝีดาดวานอนมาเฝ่งจ้งเตยัวรักษาเจ้าเลยอาการห้ายัวเตาแยกมงกักตัวยอดซัวหัวว่างหัวใจอีเลงจนกว่ากืนหือยัวรงหัวจอต้นเองคือเสียงมั่วอาการรุนแรงมาจอกือชั่วปัวยัวมั่วจอยาต้านไวรัสห้าจอหนุ่มซื้อปัวยัวแนะนำจัวแยกตัวมงย่ออีเลงคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอีนู้จนกว่าคือจอป้อจอห้าจอตุ่มเด้อเนื้อยัวทรงเหล่ามาซาเลมงโจลัวหรือเล่งหรือทูย่อเต่ายอเล้งถือคือเสียงหัตตาติดจอเชื้อหนัวมาอยู่สุตาวมงชวนสัวห้ามงคุมมอกวดชายอ๋อเอสเลจื้อมั่วจอเชื้อหนัวมงกีจัวลัวหรือเล้งหรือทูห้าสเลคูตาวเนอเจยอหัตตาเล้งถือคือสังป้าดาวลัวหนัวมั่วเป็นสื่อคือย้อนดาวสู่ต้งนูตาวจวนดาวตูสายด่วนกรมควบคุมโรคอีเปล่าอ้อๆตาวอ๋อเจกูจอลูทางคาดซัวไปสวดเลิกเตาเปล่าเลยหนัวซื้อไอ้ชวนซื้อหนัวเจไปสวดเลิกจอกกลางมงกงกี้รอใส่อัวกีตา

சொன்னி எங்களோட பிச்சு தொண்ணூத்தஞ்சு ஒன்று நூன் செய்தேன் பசங்க தேண்டி கங்கோ தே தொழு செய்தும் ตัวลูกเต็งตัวลูกต่ออัพจะเจอเงินเชื่อหนุนเอาตัวเอาไปนู่นเต็งตัวมันเรียนหนักแต่เป็นตัวจะมันนู่นเชื่อนะจ๊ะเออแต่ไปจังกูเนี่ยตังไปจังขวดตังเขาไม่ยึดเลยเงี้ยหัวขับตังเต็งตัวจะมันนู่นนู่นเชื่อเต็งยึดเต็งโอ้ยังหลอกตัวลูกยังหลอกตัวเต็งยังหลอก ตอนจบปุ๋ยยังหลอกตัวต้นใจมันตัวช่างเต๋อมันตัวขอจังเจมันติดก็แต่ย่อกูจะมาย่องทำไมกูต้องนุ่งใจทำมาซะอ๋อก็นุ่งใจแล้วแต่กูทักกับสาวสวยแหละมันติดก็แต่ย่อแต่กูก็ช่างสวยก็ตื่นเลยโอ้กูทักกับสาวสวย เต้เต็งเหล่าเขาจะเต่ารุ่นอ่ะไปจังไปอุ้นเออไปเต้กูไม่ตุ่มไหวตัวใหญ่ยิ่งนักไปฮะเองกูมึงตั้งไรฮะแม่กูมึงฉันกูตุ่มหมวกตัวใหญ่ยิ่งอีกแล้วเต้ก็มาหาตัวกูจอยก็หาตัวกูจอยแต่ก็มาซาจีจงก็มาเดาเต่าคนเดียวตัวจังเสียจังเสียกูเลยกูจอดเชี่ย ก็มาซาจีจงก็มาเดาเต่าคนเดียวตัวจังลังไอจังลังกูเลยกูจอดช่างไอมาอีกทีเต้กูอุปิสิปิต้นแต่ไงมาอีกทีเต้กูอุปิคิปิจอดช่างไอต่อมาหาตัวกูจอยกูจอยเราเชื่อมจอดตรงตัวกูออกกันเอาใจตัวกูยำเลยอ๋อเลยไอกระจงไปเฮียจ้าอ๋อกูจอยรุ่นหลังไปตัวหูอย่าเฮาตีนะไอต่อมาหาหูไปช่วยอย่าเฮาตีเต้ กันจะกูจวดจะจวดรู้แล้วใช่ไหมอ๋อจะไปกี่คนตั้งกันตั้งตัวอาจจะตั้งกี่คนนู้นนู้นเด็กกองดูเต็มตัวไม่ต้องเช็คจะรู้หอยปลัวหมาอีกตัวน่ะอดใช้เต็มตัวกูลองจะกูน่ะใจเต็มตัวมองตัวไปตัวตุ่มหมาตัวใหญ่ๆเต็มตัวแต่จังเลยใครจะมาตั้งใจกับกูกับ กูหนักใจกูต้องเชื่อหูนี่ไงเลยไอ้เสียงเราหกเจ้าออนไลน์นี่ไงกูจะต้องดูเสียงเราเสียงที่หกเจ้านะฮะจังโจ้เสียงเราเนี่ยก็จะมาเจอเสียงเราซะก็หกจริงเสียงเราเลยอ่ะจะเลยนะตัวตัวเดี๋ยวมันดูเสียงเราหกเจ้ามันสุดเต็มเสียงเราอ่ะจ้ะก็กูก็กูหนักใจตัวกันเหมือนกันเชื่อ เออเราแต่ก็หกเจ้าออนไลน์นั่งคุยตรงตัวก็จะตีหกเจ้านะอีกคนตัวก่อนใช่ก็จะมาเจอผู้หกใช่ไหมมาเจอผู้หกนี่หกใช่ไหมไอ้มันใช้ไปเดี๋ยวหกอู้อัตัวหกตั้งสูงตัวหกที่เนี่ยเต็งเราก็ตายเต็งเราก็เป็นเต็งหกเจ้าออนไลน์แล้วก็จะเลยอินสิตี้หูยังเต็งที่หูยังเต๋อเอ็งเราแต่ ตอนตัวก็เออยากกู้หูจังเต๋อเนี่ยก็มันนั่นเชื่อกูเออยากกู้หูตัวจังเต๋อแต่กู้ตัวยังอกก็เข่งกังก็กู้ก็เจอก็ตุนจังหลังกู้มึงจังตุนเขาแล้วกู้มึงเขาเลยละแม่เลยเออฉันเอาอยากกู้หูจังเต๋อแล้วก็มันเชื่อกูยี่คนตัวก็เต็มหูตัวจังเต๋อมาเต็มหูมา เต้หูเงาเต้หูกูตัวก็ฮะกูถึงมากูถึงฉันใจตัวก็ออกกับผู้ไอ้ก็กูกูเบาเลยก็ฮัลโหลก็มามึงชาปัดเถิดเอ้ยไอ้หมูเส้นจูตะเต๋อเต้อู้เต้หลุดทำชาต่ออยู่ปัดเถิดตัวตัวเต้อ้อยปัดเถิดเสร็จแล้วเอ็งก็ไม่ใช่ตัวดิจ้ายี่คนจวนเดี๋ยวกูอิสิตูหกเจ้าเนี่ยไอ้หอยนู้นจำมาเจอไอ้ตัวหกที่ยังกูเอ็งจูยกูอิสิตูหกจังเส้นจูหกจังเต๋อเนาะเอ้ยก็หกจังเต๋อเนี่ยจอมันใช่ก็ยี่คนตากูหกจังเต๋อเนาะเต้ก็ตั
ูกูผู้หญิงงกตุนใส่ใจกู
นตัวกับปัวเนาะอันตัวกับเบาเอออย่าเลยก็มานี่มาเจอลูกไปเขาเจอเขาไปมาไม่งานอยู่งานลูกเนื้อไอ้เจ้าไม่มาหูเนื้อโอ้มาเจอลูกพวกเขาเจอเขาไปตั้งแต่มองจูงจังปะจังแต่ตัวแต่ยังไงก็ปะติ้งเลยติ้งลมักก็หูสู้วันไปหูไปส่วนไปมากูเลยหูใช่ก็หูเต๋อแต่กูเอาก็เข่งกันก็กูก็จืดก็จึงจังหรอกกูเหมือนจังจึงเขาหรอกกูเหมือนเขาเลยเออเจ้าเจ้าจังซื้อจังเราได้จงเจ้าของเจ้าแต่ตัวกูไม่รู้รู้ฮะกูอย่าตัวกูไปชั่วต่างจากตัวเองกูหูไปชั่วตัวจิตใจก็หูใช่ด้วยเออก็จิตใจกูหูใช่ฮะตัวหูเต๋อหูอย่าหายตัวก็แต่ตัวกูไม่รู้รู้ฮะกูตัวจะตั้งปัง让别人拥挤，拥挤，拥挤，这真不到哦！也打开道路，我直头看，直头看，在高楼胡说的啊！哦，他让别人拥挤，拥挤，拥挤，我的高楼胡说的对的，我这得吹得来的，也生了不的，你说直的不直，直直直直的，生了看直头的，生了第一道我就生了看到直的。门就得晒得，上楼坐蹲就得上楼。你多，那么多是成长之哎，姑娘就是真的，就当了你去吃泡滚杯，哎，当然那个要多滚杯很道理哎，那么多是成长之，真觉得哎，也可以做，不，不上手就可以。ก็ยิ่งจะแต่ก็นั่งแท้ใจยงเลยก็มันต่อไปคนเดียวก็ยังลังเลยยังลังกูเลยก็ชดใช้เลยก็นั่งแท้ใจยงก็มันต่อไปคนเดียวก็ยังใจยังใจกูเลยก็ชดใช้เมื่อทีเดียวกูอพิชิตจบช่างเลยเมื่อทีกูอพิชิตสนใจไอ้กูกูตัวหาตัวก็ไอ้ตอนเราช่วงจังตรงตัวก็จวดใจเนาะยังมีตัวเนี่ยมันจังรู้คุณยาสูตรจังเงินที่ตัวจะปอกคุณไปจะเนี้ยก็ยังปอกคุณไปที่มันจังไอ้ลูกเจ๊ลูกเจ๊ยังคุณลูกเจ๊โตไปคุณจะรัวลูไล่นะแม่ก็มาก็เต้าหุ่นจังก็คุณขัดจูจะกันลูไล่แม่เตะจังเราฮะคุณยกเตะจังเราเราขัดจูเตะรู้มันจะเต้าหุ่นจังก็จังเราขัดจูเตะจะลงกูจะเต็งก็สุดเต็งเต็งจังลิลาหูปังจังเลยตีตีหลุยเยอะเยอะจังตีกูหูจังจะเต๋อเยอะตัวหูโตเต๋อตัวจังบ้องกองตัวตาหูอุ่นเนื้อหูจังตัวขัดสุดเต็งเต็งจังลิกุจะโตตังไปหูเงาไปหูกู้กูจะโตตังกูตุนใช้ตุนกูออกปูโลนี่ตัวยังมันตัวมันหนักตายลูกเออตีหลุยจำมาหาตัว嗯做都摸做也记得。哎呦呦哎好你叫人做好几年不用做一个硬是几乎上来。不乎上是等着让等让我工作到后我让我是等着让你都发上路。啊都摸做也记得让做你让做都这么难这么做哎。都做到你了家庭们都等了是几乎让干你。对啊都。มันใส่ใส่ย่างมันชวนนับตังไอใส่ชวนย่างไปเนาะชวนไปเนาะคัดตัวใส่แต่รู้จิตแต่ร้อนอัตุมันจีเต้าเนี่ยตกแต่นู่นเลยรู้แต่อุ้งชวนมันสู้หุ่ยตีชวนมันปุ๋ยแล้วลงเส้นจะยงก็รู้เส้นจะยงจังจะลงเส้นจะยงก็เส้นชวนแง่แง่รู้เส้นชวนเอ๊ะมันจีเต้าอินมาไปย่างเราไม่ตัวไอ้ตัวก็ตัวตัวเลยตีนู่นนู่นไอ้ตีจะตัวจะยังไอ้ตีเยอะมันตังตีมันตาตีเยอะมันใจส่งส่งตรงไอ้ตัวกูจู่เอาดังไอ้เจ้ากูตัวเนี่ยไอ้ตีเยอะมันตกไปนู่นไอ้ตีลีลูฮอไอ้ก็โอ้กูนี่ใจรัวไอ้ไม่รู้กูงัดเจ้านั่นเลยไอ้เจ้าเออก็เลยตังตีโดนเนี่ยเนี่ยจ้าลงเส้นแต่เป็นโยมงชุนซันลง
ฉันแต่ฮะไปแบบเชื่อเชื่อก็ฮะแต่อัตุฮะฮะรู้แต่อัตุองค์ก็องค์เจ้ารู้องค์ก็องค์เจ้าแต่อัตุอัตุนุกไปแต่จะแห่งก็ตันชัวที่องค์ก็องค์เจ้าจงนัดละเองนุ่งก็ไปหลวงก็หลุดไปอินมาติดนำมาอิจิอินมาติดกี่ติดก็ไปยึดต่ำข้าต่ำน้อยก็ยันหน่อยหน่อยเสียงนุ่มหม้อเองเจ้านุ่งข้าเองตัวนี้ที่จำเป็นตัวยาหาเข้าหัวตัวมันเนี่ยมากู้ตัวก็แล้วก็แต่เนี่ยกู้ยังไม่ยากจริงอ่ะเนี่ยกูมันก็จะโยมันยูมันเนี่ยก็แต่เนี่ยไม่ยากจริงเนี่ยจำเนี่ยติดใจก็จะโยนี่ยังไม่ยากจริงนี่เป็นจังก็จะโยต้องทำบ่แล้วก็แต่ทำบ่เนี่ยก็ยังไม่ยากจริงก็จังตีบ่ยังไม่ยากจริงบ่รู้มาจะโยมันยังไม่ชัวร์แต่ยังเชื่อไม่ยังติ้งแต่ก็เลยก็จะย้อยแต่ก็จะย้อยกูไม่ยังก็จะย้อยไม่ยังก็จะย้อยก็ย้อยต้องเจอไม่ใช่แต่กูสังหารแล้วก็เข็นจุดเข็นเองแต่ใช่หาย้อยต้องจุดหากูหมดก็แต่ก็แต่ก็ตั้งย้อยตัวนึงก็วัวตัวนึงก็หาตัวกูเองกูหาตัวก็ไอ้หมอตัวอันก็จะตัวอยากติ้งเลยตัวอ้นคือตัวดูดีพูดดูดีดูดีอินมาดีอัดดูดีอินมาดีจังที่ดีจังเราหายจังเราจะตู้จะยังบังตามบังหมอเต็มบังติดแจกติดตุ๊บแหลติดต้นบังตัวติดต้นนอรู้นอนนอดตู้นึกที่จังที่จังเราหายก็แต่ที่ตึงก็นักเก็ตมอกาสังสูตตุกุเอกุลิงเจ้าชงจอนตองไอกุจัตุจันยังไอติยิมันโชกุจโอบังโอเจกุกุจโญายโอตอลูกะกุจังกะกุโตกุจโญาเลยก็ยะญายะกุตกุมะญามะกุตกะยะกะมะญามะกุละโยงลิยะญะกุยะติยะจิงไอญะกุมุตเอนเทกุจิโยเลยก็จะโยนยาจะโยกูก็โยนอยู่โยนหนึ่งกูมันอยู่มันหนึ่งก็เยอะก็มันอยู่มันหนึ่งเราจะร้องยิ่งเงียบเยอะแต่ในตอนนี้ใจอยู่อย่าเป็นอย่างที่ไงอยู่ตัดใจกูจะโยเลยก็จะโยนอยู่จะโยนหนึ่งก็โยกตาโยนบัวกูมักทำมันบัวก็เยอะก็มักทำมันบัวเราจะร้องเลยกายอย่าเป็นอย่างที่ไงกายจังเกย์我也不要听，我如嘛做古籍药，你个籍药呢？籍药开籍药不？个药样有吃，个么样没吃过？有个么样没吃了？就让你样吃也不要听啊！在个里做古籍药哎，你个么样了？个籍药么样？个籍药个药当吃？哎，不伤害就个啃就啃，还能咩？还得古么个个咩？กูแต่หาแต่ตัวสุอิหล่าแต่ยึดจับข้างเตะกูสั่งยกกระโต้ลุงยกกบวัวซึ่งน่ะโอ้กูกบวัวกูจีจีจะยองยองอยู่ลู่ฮะน่ะจะตุ๊ดแต่เฮ้ยยังไงยกกระลุงยกกบวัวกูมาต้องเบาละก้าเออมันยังเบาไปทะเลเออเราช่องทองตรงจุกกระโจดเต้าบ้านเต้าจีกระโจดง่ายนี่กันยกกบวัวยังเบาอยู่กูมาต้องเบาเออไอ้มันนัดตรงตู้เลยไปเคก็ยังมึงเจ๊ไปกูริมอ่ก็ไอ้ไปตั้งที่ไปกันดูเต็มชัวร์ลุเจ๊ไปยังลุถูกเราจังเลยงบกูจิงกูชวนชัวร์ตั้งเจ๊ก็จะกูลุกก็มาไปนั่งชิลุไปกันทั้งทัวร์จงเลยอ่ะก็มึงเองเจ๊นั่งลุถูกตีไปกันลิงทัวร์กันลิจงเลยอันจุดตัวก็เจอเรื่องกูรู้ใจชวนลุยอินุเยอะตัวใจแต่จะปุ่นแต่เนี่ยฮะตื่นจนยุ่งยุ่งแต่เต็มตัวเต็มแต่ยังใจก็ฮะแต่กูยังเนี่ยก็กูตกก็น่าจะลุยอินุไอ้ตัวจะปุ่นก็เนี่ยฮะตื่นนี่จะลุยมันเนี่ยมันกูมันยุ่งมันหนึ่งมันยามมันชิมมันกามมันบอกกูจีว่าแต่ยังเนี่ยกูตกก็จะจะปุ่นก็เนี่ยตื่นเต็มตัวนิ่งอยู่แต่เต็มตัวก็โอ้กูมันยังก็เฉยเต๋อโอ้โหใส่ตีนักเท้าลุงตุ้งตัวเต็มตัวก็แต่นางลูเต้นักกินทั่วเกาจงเนาะทั่วเราเกาเต๋อจันจังไก่เหลือลุงเกาลุงจ้อขนาดพ่อไอ้เต๋อคุณเต็มตัวก็ไอ้คุณลุยนู่นตันไอ้ตู้จิบปุกันเนาะที่คุณจุกก็แต่กูกลัวละแม่ไอ้เด้อ
ก็ตัวโตกูเตะกระจายลุยนู่นแหละกระติงกู้อันเจ้าแต่อาตัวสิงนี่เตะสิใต้สิใต้ตกเตะลุยเตะลุยเตะเตะตัวนี้ตกไปนู่นเตะเตะเอ้ยตัวแต่งเจ้าที่ไอ้มังไปเหยียดเราย่อไอ้มังใช้กูตัวหมูอาตัวใหญ่ที่ย่อแต่เอ้ยยมองละไปทีกูใช้อดใช้นั่นตัวไอ้น้าไอ้มองแต่ตั้งทีเต็มแต่ใช้อดใช้ติดแต่อาตุนน้าเต๋ออาตุมองแต่มองตุเต๋อเต๋ออาตุตุหมูอาตุใหญ่ที่เทจังเถอะที่ต้นหลังเหนือแต่ย่านึงบ้องเขาก็ตั้งหอยกูย่อก็ตั้งแต่งจางดีตัวหูเอ็ดตั้งสร้างหลังน้าเอ็ดก็ตุกตาตุกอ่ะเอ้ยอ่ะตัวสร้างสนอกูสร้างเจ้ากูมึงดูไม่แต่จังรู้ใจเสียสร้างสนอกูเล่เดี๋ยวก็มึงไปก็มาให้แต่เราจะสร้างสนอกูกูจะตัวตัวเลยนั่นเลยตัวใหญ่ชัดๆตัวตีแต่เราแต่เราก็มีฮะแต่ยังหนึ่งบ้องกับกูจังสุดตาหอยกูจะจังสุดสุดแต่等降里就好，把上来，上我古漳州那等人，古漳州都走路，还有有，降什么闹蛋？在中间降里我等，降是闹蛋等多多，哎，这今天干嘛上那谁干嘛？让那谁呢？等路擦擦擦多多，等路我多，哎，让东方哥哥到后头我你可是等人降里呢，降是闹个。等老让子闹苦啊，让照顾们如让谁吃哎？那个让子闹苦啊，那干哈那个人么子么？哎，怎么那个好久可背单么？把头当来的，个找多出个东坡都过了嘛？哎，个么子？伢姑的姑爷啊？ก็ตุนใช้แต่กูจีโยเลยก็ตุนใช้กูเนื้อกูรู้กูตุ้มมาโจมมายีเลยแต่ก็ตุนใช้กูจีโยเลยลูกเออเนี่ยกูแต่กูมาก็ฮะก็กูตุนใช้กูจีโยแล้วจีโยแล้วกูตกโอ้ตัวเล็กๆแล้วแม่แต่เสียงเราตัวเราตัวไปหูเนี่ยไปหูกูจวนจวนแต่อัตุแต่อัตุจะมองโอ้ฟังโอ้ใจแต่อัตุตัววันตัวใจเนี่ยแต่ยาลุงจวนแต่ตามบอกน้อยสิลูก

อีจงน่าจะกูดีนึงจังสวดเล่าลูกเสือยู่ตังเล่าเจ้ากูว่าจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสุดต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่ฮามีกูลุนทุกุญย์อวพงยือเถ่าปีลูกจะจัวเถ่าสาวลูกเสือยู่ตังเล่าเจ้ากูยัวสาวสุดต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอดกังโลซึนจืดกลัวจัวเถ่าลูกเสือจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าฮางเต็งจู่เก่าหยีเต็งย้อจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจียวสาวสูต้องจัวใจจาเลงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเลงชัวโตจวนซื้อจู่กินนอกกลางย้อจงย้อจงสวดเล่า

0: พระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าขา
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี14

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาเจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
2: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: 30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
7: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มตีสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
7: ้อ อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะ ฟันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานร

าปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่ง

พาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: มาสุงค่ะ
4: ก็ว่า
2: เนาะจง
5: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: ปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอปซลูเบอร์ MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totally Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประ

ชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

写画不然画啊阿玛萨李斯摩都知道画比拉我啊阿我李斯摩巴嘎公我们要他进买啊斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่วัดดูจังอ่ะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์ส่งเบอร์ไงฟิสบุยเพลงเบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เลยไลฟ์จังอ่ะแน่ๆเบอร์ชมมุขวานีจิมวัดที่ขวาตัวที่มุลงก็ไม่ยากเลยหนีมุขวานีสามมุกอ่ะนาทีเนี่ยวันนี้คือนาเนสทีนี้ลิตรยาชวางอ่ะเอาลิสงูทวิทยุว่าโดยจะมางงไม่ยังวายีระบบเนี่ยระบบ AM ง่ะวายีครึ่งความถี่งงไม่ยังไงยี่ชาตะโปยังไงว่ายี่หมายเลขเนี่ยคือที่ตัวลิฮยาสิจโฉวาที่เรียกโจเนี่ยตัวหลังอ่ะที่ท้าวยี่เพจไม่ยังคือสวทจุดเยียเชียงใหม่ง่ะ AM 1476กิโลเขาจะเรียกโบเนี่ยคือตัวหลังอ่ะอามามาว่ากดติดตามแล้วก็คือติดตามงาสุดแพ้ว่าชอบทะเลเงี้ยเกิดชอบบ่นาทีเงี้ยทีเงี้ยมือยิงโง่เป็นยังไงยิ่งซื้อเฮงยิ่งซื้อกู้ยิ่งซาซึ่งยิ่งเป็นมาคือวันอยู่ทะเลจ้างาอาชีวันอยู่ไปคือวันข้าวภาษางาชงไงวันข้าวภาษาโง่เป็นยังไงว่าซื้อเพื่อซึ่งมีวันมาคือสมัครกู้ชงงาอันเป็นคือยิ่งซื้อเฮงยิ่งพยายามสาธิตเนี่ยคือวันอยู่ที่ริจวาชกงานเพื่อมาอะไรตัวกับเบียกไว้คืองามาก็เดียวมากว่าเชิงงานอาทิตย์เนี่ยคือมาสาติการตัวเพื่อเนี่ยคือเมื่อหาคือเรียกมาคือจวงงานแต่มาแต่เชิงงอเป็นเนี่ยคือเรียกกรมอุตุนิยมวิทยาไงมือจะพูดว่ากุญยิสุเตนยิสุเรามาที่ใจอินทร์ฝรั่งงานนิมิจิเส้นแนวจริงงานที่ยิ่งคนนั่งงอเป็นเนี่ยคือถ้ามองไปคือไงหลายพื้นที่ก็คือมหาคือเรียบงาอันนี้ก็คือพื้นที่ที่มหาคือเรียบงอมันอย่างคือไงภาคเหนืองอมันอย่างคือจังหวัดเชียงรายไงอันนี้คือจังหวัดพะยาหรืองออันนี้คือจังหวัดน่านจังหวัดตากอันนี้คือจังหวัดที่กระจายมังอาชื่อไม้แบบลำพูลำปางที่เชียงคือขึ้นอย่างเรียบงาที่มาจากสุพรรณบุรีที่ติดกางอมันอย่างภาคอีสานงอมันยังไงนออีสานแต่ปัจจุบันคือจังหวัดหนองคายบ้างไงอันนี้จังหวัดบึงกาไงอันนี้คือจังหวัดอุดรธานีถูกงออันนี้คือจังหวัดพื้นที่กว่าประเทศพันธมิตรมาเคยมหาเถรก็เรียกบ้างอ่ะที่ถิ่นกลางงอมันยังมาคือภาคกลางมันคือจังหวัดนครสวรรค์ไงอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีไงอันนี้คือลพบุรีถูกงออันนี้คือกว่าเกิดการจะมาเคยไงเที่ยวพื้นที่วันนี้คือมหาคือคิดเรียบงานมาคือจำงานจอภาคใต้ตะปูงูไม่ยังไงมาคือจังหวัดระนองอันนี้คือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ไงอันนี้คือกว่าเกิดการจะจำมาคืองานที่ใกล้เคียงมาไงจังหวัดมาคือมหาที่เรียบงานที่ถึงกลางงูไม่ยังภาคตะวันออกงูไม่ยังไงที่จังหวัดจังหวัดนนทบุรีไงอันนี้คือจังหวัดตรังไงอันนี้คือจังหวัดปัจจิบุรีไงอันนี้คือจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงไงมาเอาไปดูพื้นที่ธรรมจักรสงฆ์ไม่ยากคืออัตญาจำโมฟาตาบุรุษไงปีความมือหาเครือพันเลี้ยงงงไม่ยากคืออาบุหักเครือมาดูมาคือข้างไงอาบุว่าอิสมุจันโลเชมาคือไงคือแต่หนังก็ไม่ใช่ไงปีความมีฮิโลฮะยากาตะเลี้ยงไงเครือจำโมโมที่วัดจัวบ้านยิงมือหาเครือที่เลยนิสัลิงวะจุโมงอที่เห็นด้วยที่ยินเรียบเรียบเหอแบบน่าจำหาลิสเรียบเหอเราปัจจุบันวัดจัวบ้าควายยังไงที่กว่าอย่าลามาหรืองอซัสคือลามาหรือจงไงเบอร์อาจจะจำหาไงมันก็จะกินหน้าเบอร์ผมใช้พื้นที่ผ่านในระบบจัดส่วนใหญ่ที่ยาจำหมอฝาตาบางไงยาติมาที่เจนทิฟลาอันที่เป็นจอกรุงเทพมหานครอันนี้เหอปุริมณฑลมันจะเหอมือฮันเรียกมังงูมันอย่างคือโชดซเปอร์เซ็นต์ไงของพื้นที่ประชิงไงอันเป็นแบบตัวผู้ใหญ่สูงไงมันก็ติดยาจำหมอฝาตั้งอันที่แบบงูมันอย่างชงงานมันคือบทที่ข่าวสารติดตาตั้งเป็นว่าเอาจับกันแบบอริตัวมันไงเป็นความมือฮาขึ้นเรียกไปคือมีลงหายจุดประสิทธิ์ประกาศแจ้งเตือนอย่างนั้นมาเลยที่ยาพยากรณ์อากาศงานนิมิจิคือเสน่ห์มิซาเตมาที่เด็กปีมาช่างงานอันที่ยังชงงานมาเทชงงูมันอย่างคือเงาเฮติดมาปีมาอาทิตย์เสตาจิชังไงเอธมังโงไม่ยังไงเดียวรัฐบาลว่ายังไงที่อยากกระทรวงแรงงานว่าจะทำอะไรประกาศอีฟลางา
อามสังโอมันยากว่าประเทศสิงคโปร์ไงทำไมเหออาจจะมีสุนี่ฮะนี่จีวาดเรียนนี่ใช่บุรุษงานมาเมื่อยาที่เปิดรัศมีที่เดียร์ง่ะยาสมัยยามงบมาคือนี่มีง่ะนี่มีก็พบว่านี่คือที่สิงหาสัตว์ที่นี่บ่คือที่หน้าที่เป็นชาวง่ะอาที่เป็นชาวง่ะไปว่ามาว่าสมัยเชียงโง่เป็นยังไงอามีสมัยไงยายิ่งก็แค่บอกยิ่งคุณก็คือนี่จีนี่จีขู่ขวัญก็คือลีจีขู่จีดีสมัยน่าบุรุษอ่ะอาทิตย์บ้างก็มันยาวพิฆาตอ่ะเอาเทมเบลโซงอ่ะมาว่าที่ประเทศสิงคโปร์ว่ายี่เชงโง่เป็นยังไงอาริลิสมาร์ทเป็นยังไงมันยังยากว่าสมาร์ทผ่านระบบออนไลน์ไงยี่เว็บไซต์โง่เป็นยังไง toea.do.e.go.th ไงทั้งหมดยี่เว็บไซต์ไงมันคือตลอดนี่สิ่งที่ชุมติดเลยว่าจริงๆติดเลยสมัครยินดีใช่ไงปีขวางอ่ะว่าชอบงานมาปีขวานู้ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมในช่วงงบมันยังไงนู้อะไรก็ยี่ติดต่อให้เบอร์ว่ามาสาวแต่ละจังหวัดคือโซกองแรงงานจ้างงานว่ายี่คือที่สุดท้ายหน้างานอามาสายันเดี๋ยวมางบมันยังไงบับฝืนงบมันยังไงยี่ว่าต้นอย่างคือยี่มึงยี่มึงว่าอย่างคือขึ้นอย่างมันอย่างคือลีมือลีตุสติลีเปรุงอาทิตย์เหรออายายุวกันสสามเนี่ยคือปวชง่ะมันก็จะคือม6ไงก็พูดยังมังอ่ะอาทิตย์เหรอว่าอาวฝรั่งอพฟงฮะที่ที่ชิกูว่าบ่รู้ชง่ะอาทิตย์บ่ยังอ่ะมาอาวสนใจชมกันมาคือที่ยิชง่ะอาวสมัยมันคือยิปคือบ่มาชิง่ะปีขวานุสมัยยงอบ่ยังโนพาผ่านยงอบ่คือฮิบฟือรงอสุกว่าจะพวกงานทุกอย่างส่วนในจ้างงานมาคือที่ร้านนี้ที่ฟุตบาทที่เพียรที่กว่าเชื่อบริงานพิฆาตผู้พันผ่านงานส่วนยากคัดเลยเหรอที่ผ่านยังบ่คืองานส่วนในจ้างคือเวลากู้ส่วนร้านที่เสื้อหลังเวลาหัวงบไม่คืองานยึดตัวเครื่องบินงานจ้างก็เพียรที่ฟุตบาทงานอาทิตย์เป็นยังไงถ้ามีรถส่งงานมากว่าประเทศสิงคโปร์วันนี้คือมีที่ยี่ช่างงบเป็นยังไงที่สมัยนี้ชาวงาปีข้าววิรายละเอียดงอยีข้อมูลเพิ่มเติมนี้ชาวบ้านเว็บไซต์วิจิตรคือที่สอบถ่ายนั่งงาทำมาคือข้างงามายีชาวบ้านงาที่ดีปีมางาทำมาที่ดีกดไลค์กดแชร์ชาวงามาคือข้างงายี่เห็นยังไงงาทำมาคือศาสตร์ที่ยังไงที่สิงหาเป็นคือที่หน้าหนังวันยันสเปชชาวงาเป็นคือมาแต่ประเทศว่ามียีชาวบ้านงาทำมาคือยี่เห็นที่สดสอบถ่ายหน้างานชงงานทำเอกทำมาแต่ปีมาช่างงานอาทิตย์ไปยังงานชงงานทำมาสักหน้าคือมากกว่าตีขวาเกินหน้าชงงานเอาชงกฏาวิทยุให้นานาจามาไงอาทิตย์นี้คือท้าวไลซ์โซตีโซอาชีดาวชงเขาเนาะใช้ประกาศว่าจะส่งงานเอาชงเขายากคือมากกว่าตีฝรั่งไงว่าเอาบ่หอมากกว่าวันนี้อาผมกว่าว่าจะที่ทุ่มเมื่อที่ทุ่มมาเหอแต่ชิฟฟ์เบอร์เดี๋ยวฟังละอันเบอร์แต่คนเล่นนั่นยังจะกว่าง่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนไตรถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ